0: โทรลในสมองเนี่ยมันเสีย
1: เ
0: พราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้ว

0: เลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่าหนึ่งป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่สองตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดกันหลายวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็มันแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆในความมั่นใจมันก็จะมาครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
1: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันคิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
0: โอ
1: ้นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
0: ล้าน8เลยที่ต้องทำ
1: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
1: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
1: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
1: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้น อาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่าง

0: ศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะงั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็ให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าเอาเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองซิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันทำยังไงอะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง นะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วๆไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยง กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข้
1: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่า รายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกัน
0: ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอ
1: ะ
0: ต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็#กินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามรูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: นามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้

0: พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
1: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดแล้ววางกลับไป

0: ไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อแล้วเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
1: ้อ
2: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
1: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
2: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปมันทำให้กระดูกมีการสีกระดูก
1: อ
2: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
1: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยคุมเนี่ยมันเสื่อมไป
2: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวดอาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกอาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติแต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแก
1: รบ
2: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดสามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนักอย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้างนะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
1: คร
2: ับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
1: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
4: ข้อเท้าแผลงนวดแรงๆแล้วหายเลยไหม

0: อะไรอะฮะ
1: โอ้นิดหน่อยนะขอสวยบ้าง
0: หันมาสิ
2: วันนี้สูงนะ
1: นิดหน่อยอะใครจะไปเตี้ยเหมือนเจมล่ะไม่คือพอดีพี่สาวเราอะเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่มาจากอิตาลีไงแล้วก็เลยแบบว่าใส่ซะหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าใส่แล้วจะหุ่นเพรียวเหมือนลุยมาจากแคทวอล์กเลย
0: ค่ะเป็นโต๊ะสนุกเนี่ยนะลุยมาจากแคทวอล์ก
1: ฝากดีแล้วเตะเลย
0: เตะไม่โดนหรอกครับผมแต่นี่จะไปได้ยังอ่ะนี่คุณเลทมา55นาทีแล้วนะครับ
1: โอ้
0: ไปยังอ่ะ
1: ไปดิโอ้
0: ทางแบบไหมล่ะคุณ
1: นี่โอ้ยสงสัยขาจะแพงอ่ะเอ้ยหรือว่าเจมแบกเราได้ไหมอ่ะ
3: เฮ้ยคือถ้าแบกเบลเนี่ยหนักมากหนักกว่าหมูอีกเบลไม่ไหวจริงๆเรานวดให้ดีกว่า
4: ห้ามนวดแบบนี้นะคะ
5: ผิดมหันต์เลยค่ะ
6: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
5: มานั่งคุยกันดีๆดีกว่า
0: ครับผมแล้วถ้าเราไม่นวดเนี่ยมันจะหายบวมได้ไงล่ะครับ
5: การนวดล่ะค่ะจะทำให้บวมมากขึ้นทางที่ดีข้อเท้าที่แพงควรจะเอาน้ำแข็งประคบตรงบริเวณข้อเท้าที่แพงนะคะหรือว่าเอาขาแช่ลงในน้ำเย็นเป็นการลดอาการบวมและความปวดหลังจากนั้นสักวัน2วันเราอาจจะประคบด้วยน้ำอุ่นหรือว่าใช้ยาหมองนวดได้ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติขาหนูเจ็บจนแตะไม่ได้เลยอะคะทำยังไงดีอะคะ
5: โหถ้าบวมปวดจนแตะไม่ได้นี่สงสัยต้องไปหาหมอแล้วล่ะค่ะอาจจะต้องเอ็กซเรย์เพื่อดูว่ากระดูกตรงนั้นอะหักหรือเปล่าหรือว่าเอ็นฉีกขาดหรือเปล่า
3: เบล
1: เราว่าเราดีขึ้นแล้วแหละ
0: ดีขึ้นมากระทันหันเลย
1: ใช่
6: สรุปง่ายๆเมื่อเกิดอาการข้อเท้าแพลงห้ามนวดเป็นอันขาดประคบบริเวณที่เจ็บด้วยน้ำแข็งหรือให้เอาเท้าแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากนั้น 2-3 วันให้ใช้ถุงน้ำร้อนประคบหรืออาจจะใช้สลับกับประคบเย็นด้วยก็ได้ค่ะ
5: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
7: สา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมาหนี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและ

0: จะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย

0: นะทุกคน
1: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนา
3: ก็ดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
5: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพ

0: องก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิคนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ชีวิตพวกเราอีกแล้วพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

哈哈。

Hmm.

ับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะ

น้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบกันและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเราจะต้องร้องเพลงสวัสดีกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆคนไหนมาถึงโรงเรียนแล้วเก็บของของตัวเองเข้าที่เรียบร้อยบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆมาถึงโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆทำอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อมาถึงห้องเรียนของเราคะลูกเก็บกระติกน้ำแล้วทำอะไรอีกคะเก็บป้ายชื่อแล้วก็อะไรอีกนะลูกอ๋อป้ายชื่อหรือว่าบัตรนักเรียนของเราใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆจากเข้าห้องเรียนเด็กๆถอดรองเท้าไว้ที่ไหนคะ
1: ที
0: ่ชั้นวางรองเท้าของเรานั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ก่อนที่เด็กๆจะเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวันนี้ใครสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้บ้างโอ้โหยกมือหลายคนเลยคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิเมื่อเช้าน้องมะลิแต่งตัวด้วยตนเองมาโรงเรียนใช่ไหมคะไหนน้องมะลิลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิลูกว่าน้องมะลิแต่งตัวด้วยตนเองอย่างไรบ้าง
2: หนูใส่กระโปรงเอง
0: หนูใส่กระโปรงด้วยตนเองแล้วทำยังไงอีกคะลูก
2: ใส่เสื้อเอง
0: ใส่เสื้อเองด้วยใช่ไหมคะติดกระดุมด้วยตนเองไหมคะทำอย่างไรเวลาน้องติดกระดุมไหนลองทำให้เพื่อนดูซิต้องจับแบบไหนต้องจับเม็ดกระดุมแล้วก็เอาใส่เข้าไปในไหนคะในช่องที่เป็นรังดุมใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยนะมะลิเขาแต่งตัวด้วยตนเองเขาใส่อะไรเองนะใส่กระโปรงแล้วก็ใส่อะไรอีกคะลูก
1: ใส
0: ่เสื้อแล้วก็ติดอะไรแล้วก็ติดกระดุมด้วยตนเองเก่งมากเลยมีคนไหนที่แต่งตัวด้วยตนเองอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องดินนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชิญน้องดินค่ะน้องดินจับไมค์เลยค่ะลูกไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าน้องดินแต่งตัวด้วยตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: แต่งตัวเองแล้วก็ติดกระดุมเอง
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
2: แล้วก็ใส่กางเกงเอง
0: ใส่กางเกงด้วยตนเองด้วยโอ้โหใส่กางเกงเราต้องติดอะไรบ้าง
2: ติดกระดุม
0: ติดกระดุมที่กางเกงแล้วอะไรอีกคะ
2: ติดกระดุมที่เสื้อ
0: ติดกระดุมที่เสื้อแล้วทำยังไงอีกกางเกงมีซิปไหม
2: ม
0: ีแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
2: รูดซิปให้มันขึ้นมา
0: ถูกต้องเราต้องรูดซิปขึ้นมาแล้วก็

0: ทำยังไงอีกคะเอาตะขอทำยังไงเอาตะขอเกี่ยวติดกันใช่ไหมแล้วน้องใส่ถุงเท้าด้วยตนเองเป็นหรือยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: น้องจะใส่ยังไงให้ถูกต้องถุงเท้าเรามี2ด้านใช่ไหมน้องจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเอาด้านไหนไว้ด้านล่างด้านไหนอยู่ข้างบน
1: ด้านล่าง
0: ด้านล่างต้องเป็นสีอะไรเราถึงจะใส่ถูกต้อง
1: ดำ
0: สีดำถูกต้องไหมคะเก่งมากครับปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆเริ่มที่จะสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้แล้วช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทำให้เด็กๆใช่ไหมคะไหนใครที่สามารถรับประทานอาหารเช้าด้วยตนเองได้โอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางที่ไหล่ช่างใส่ไล่ใส่ไล่จริงๆเอามือจิ้มที่แก้มช่างยิ้มแย้มยิ้มแย้มจริงๆเอามือวางที่ตักนะคุณครูบีขอเชิญน้องตอนนี้คุณครูบอกให้เอามือวางที่ตักใช่ไหมคะขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะน้องข้าวเม่าสามารถรับประทานอาหารเช้าด้วยตัวเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ครับ
1: คร
0: ับ เมื่อเช้าน้องข้าวเม่ารับประทานอะไรมาคะลูก
1: ข้าว
0: ข้าวกับอะไรคะ
1: กับไข่เจียว
0: ข้าวกับอะไรนะ
1: ไข่เจียว
0: อ๋อข้าวกับไข่เจียวใช่ไหมคะใครทำเมนูข้าวไข่เจียวให้น้องรับประทานคุณแม่ใช่ไหมลูกในไข่เจียวของน้องข้าวเม่าใส่อะไรบ้าง
1: ไข
0: ่มีไข่มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหม
1: ข้าว
0: มีไข่แล้วก็มีข้าวมีผักไหมในไข่เจียวมีผักไหม
1: มี
0: ใช่ไหมคะมีผักอะไรจำชื่อได้ไหมคะจำไม่ได้จำสีของผักชนิดนั้นได้ไหมคะมีสีอะไรบ้างผักที่ใส่ไป
1: มีเขียว
0: มีสีเขียวมีสีอะไรอีก
1: ขาว
0: มีสีขาวเด็กๆลองทายสิคะว่าผักที่มีลักษณะเป็นสีขาวคือผักชนิดไหนนะที่เขานิยมใส่ในไข่เจียวมีเพื่อนเดาว่าเป็นแตงกวาใช่แตงกวาไหมคะ
2: ไม่ใช่
0: ผักอะไรนะที่เป็นสีขาวแล้วนิยมเอาใส่ไข่เจียวแล้วก็นำไปทอดใช่ผักกาดไหมคะมีเพื่อนตอบว่าหอมหัวใหญ่ใช่ไหมคะลูกใช่หอมหัวใหญ่ไหมใช่หอมหัวใหญ่จริงๆด้วยปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยแล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆที่ทายถูกเก่งมากเลยไหนใครเคยรับประทานไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่บ้างโอ้โหอร่อยไหมคะเด็กน้องน็อตกินไข่เจียวใส่แครอทใช่ไหมคะโอ้โหไข่เจียวนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่เด็กๆชอบรับประทานและไข่เจียวนะคะสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมไปได้ตามใจชอบของเราเลยเพื่อให้อาหารมื้อนั้นเนี่ยครบกี่หมู่คะลูก
2: 5
0: หมู่บางคนอาจจะทานรับประทานไข่เจียวกับแครอทกับไส้กรอกแล้วก็อย่างน้องข้าวเม่ารับประทานไข่เจียวใส่กับอะไรนะหอมหัวใหญ่นั่นเองหรือบางคนก็อาจจะเอาหมูสับใส่ไปในไข่แล้วก็นำไปเจียวใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วนอกจากการรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วเด็กๆคิดว่าเราจะต้องทำอะไรคะ

0: เฮ้ยคนไหนอยากตอบดีนะจับหัวจับไหล่จับเอวขอเชิญน้องน้องซินค่ะน้องซินคะน้องซินคิดว่าเมื่อเรารับประทานครบ5หมู่แล้วเราจะต้องทำอะไรอีกถ้าอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรง
1: กินน้ำ
0: ดื่มน้ำเราจะต้องดื่มน้ำสะอาดน้ำสะอาดของเราก็คือน้ำอะไรคะ
2: น้ำเปล
0: ่
2: า
0: น้ำอะไรนะคะลูก
1: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่านอกจากดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดแล้วเราจะดื่มอะไรอีกดื่มอะไรนะคะ
1: นม
0: ดื่มอะไรนะน้องซินล
1: ู
0: ก
1: นมที่สะอาด
0: ดื่มนมรสรสจืดนั่นเองจะได้ร่างกายเติบโตสมวัยน้องซินชอบดื่มนมรสจืดไหมคะแล้วน้องซินชอบดื่มน้ำไหมคะเวลาเด็กๆนำน้ำใส่กระติกมาที่โรงเรียนน้องซินดื่มหมดไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยนอกจากรับประทานผักผลไม้อาหารครบ5หมู่แล้วเด็กๆจะต้องดื่มน้ำอะไรนะ
2: น
0: ้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดนั่นเองแล้วก็ต้องดื่มอะไรอีกคะดื่มนมเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ตัวเป็นอย่างไรขึ้นตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสนทนากับคุณครูปลายทางเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: โอ้โหมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะน้องข้าวตังค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเชิญน้องข้าวตังเลยนะข้าวตังถือไม้เลยค่ะ
2: เมื่อวานนี้ตอนมืดเนาะน้องกิ่งผักประกาศข่าวครับ
0: เมื่อวานนี้ตอนมืดก็คือช่วงเย็นใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: หลังจากที่น้องข้าวตังกลับจากโรงเรียนแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: น้องข้าวตังรับประทานข้าวเย็นเมนูอะไรนะ
2: เมนูไก่ทอดกับผักกาดขาวครับ
0: โอ้เมนูไก่ทอดกับผักกาดขาวแล้วน้องข้าวตังรับประทานไปกี่ชิ้นคะ
2: 3ชิ้นครับ
0: 2หรือ3ชิ้นนะคะ
2: 3ชิ้นครับ
0: 3ชิ้นใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยอร่อยไหมคะ
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยแล้วเมื่อน้องข้าวตังรับประทานไก่ทอดกับผักกาดขาวแล้วน้องข้าวตังรับประทานอะไรอีกคะลูก
2: น้ำครับ
0: อ๋อดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมหรือว่าน้ำหวาน
2: น้ำเปล่าครับ
0: น้ำเปล่านั่นเองแล้วเมื่อตอนที่น้องข้าวตังรับประทานอาหารอิ่มแล้วน้องข้าวตังทำอย่างไรต่อคะ
2: ไปดื่มน้ำครับ
0: อ๋อดื่มน้ำแล้วภาชนะที่น้องข้าวตังใช้ในการรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำน้องข้าวตังทำอย่างไรต่อคะลูก
2: ใส่อาหารไว้ในจานครับ
0: แล้วเอาไปเก็บไหมคะ
2: เอาไปเก็บ
0: เอาไปเก็บไว้ที่ไหน
2: ไว้ในตู้เย็นครับ
0: อ๋อแสดงว่าน้องดื่มน้ำยังไม่หมดน้องก็เลยเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วภาชนะที่ใส่อาหารของน้องข้าวตังที่เป็นจานแล้วก็ช้อนน้องข้าวตังทำอย่างไรคะ
2: เอาไปรวมกันครับ
0: เอาไปวางรวมกันแล้วทำยังไงต่อคะลูก
2: ก็เอาไปวางไว้ที่ล้างจานครับ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปไว้ในที่ล้างจานแล้วน้องข้าวตังช่วยคุณแม่ล้างจานไหมคะ
2: ครับ
0: คุณแม่ล้างจานกับล้างอะไรบ้างที่น้องข้าวตังช่วย
2: ล้างถ้วยครับ
0: อ๋อมีถ้วยมีจานแล้วก็มีอะไรอีก
2: ซ้อนครับ
0: แล้วก็หมอนด้วย

0: โอ้โหเก่งมากเลยที่ช่วยคุณแม่ล้างจานได้ด้วยค่ะปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าน้องข้าวตังรับประทานอาหารเย็นมีอะไรนะมีไก่ทอดแล้วมีอะไรอีกคะผักกาดขาวน้องข้าวตังรับประทานผักกาดขาวไปกี่ชิ้น
1: 3
0: ชิ้นเมื่อรับประทานหมดแล้วน้องข้าวตังทำอย่างไร
1: เอาไป
0: เก็บแล้วก็ช่วยใครคะ
1: แม่ล้างจาน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานไหนใครเคยช่วยที่บ้านล้างจานบ้างโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะเด็กๆต้องมีน้ำใจช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จบไปแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องและมีเรื่องราวสร้างสรรค์นะคะที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเด็กๆอยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆบอกคุณครูบีมาได้ไหมว่าสัญญาณจังหวะของเรามีอะไรบ้างช้าเร็วแล้วก็หยุดใช่ไหมคะและวันนี้อุปกรณ์ที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือกลับมือนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะช้าคุณครูบีจะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะช้าแต่คุณครูบีเคยเห็นว่าบางคนลืมฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูบีคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าแต่เด็กๆเผลอตัวไปเคลื่อนไหวเร็วๆแบบนี้ถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจทำอย่างไรตั้งใจฟังอะไรลูก
1: ตั้งใจฟังจังหวะคร
0: ับถูกต้องค่ะต้องตั้งใจฟังจังหวะและถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เร็วแบบนี้เด็กๆถึงจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไรเลยเร็วๆเลยนั่นเองและถ้าเด็กๆได้ยิน2ครั้งหยุดนิ่งกระดุกกระดิกได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ขยับตัวเปลี่ยนที่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆจำได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าข้อตกลงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยอย่าเข้าใกล้โต๊ะเก้าอี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอาจจะล่วงหล่นได้นะคะไม่ชิดกับใครด้วยไม่ชิดกับเพื่อนๆด้วยนะตอนนี้ได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได้
0: ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวอยู่กับอะไรก่อนอยู่กับที่ของตนเองก่อนเลยค่ะ

โอ้เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: เอ๊ะใครหยุดนิ่งบ้างนะคุณครูบีขอถามน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าหมาจิ้งจอกตัวเล็กค่ะ
0: อ๋อทำท่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากๆเลยน้องโอโซนทำท่าอะไรคะลูก
2: ลอกหนังปลาครับ
0: ลอกหนังปลาเหรอคะโอ้โหมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะน้องข้าวตังข้าวตังทำท่าอะไรคะ
3: ท่าใบพัดครับ
0: ท่าใบพัดใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะ

0: โอ้นิ่งไว้เลยนะน้องน้องอะไรดีนะน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: กำลังจะวิ่งครับ

0: ำลังจะวิ่งใช่ไหมคะน้องอะไรอีกดีนะน้องริต้าทำท่าอะไรคะลูก
1: คนซุปค่ะ
0: อ๋อคนซุปที่อยู่ในหม้อเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ดูท่าแปลกใหม่อีกใครนะใครนะใครนิ่งๆคุณครูจะถามคนนั้นแหละน้องมาร์กี้มาร์กี้ทำท่าอะไรคะลูก
2: ทำรูปเหมียวค่ะ
0: ลูกเหมียวก็คือน้องแมวใช่ไหมคะไหนลองทำค้างไว้เหมือนสักครู่นี้สิทำยังไงคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่ของครูพี่เพิ่งเคยเห็นเลยเก่งมากเลยค่ะ

0: รบมือให้กับตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงตอนนี้ให้ฟังคุณครูบีก่อนนะคุณครูบีจะมีภาพอันนี้ภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: ด
0: ทางม้าลายดอกไม้ดอกอันนี้คือดอกอะไรจำได้ไหมคะดอกรวงผึ้งใช่ไหมคะคุณครูบีจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวไปทั่วห้องเรียนเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆต้องดูภาพถ้าคุณครูบีชูภาพดอกขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำท่าปลูกต้นไม้ถ้าคุณครูบีชูภาพดอกไม้ขึ้นมาต้องทำท่าอะไรคะปลูกต้นไม้ขยับออกหน่อยลูกเดี๋ยวชนกันต่อมาถ้าคุณครูบีชูภาพวัดเด็กๆจะต้องทำท่ากวาดพื้นเด็กๆห้องนี้กวาดพื้นเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: เดี๋ยวคุณครูบีจะดูนะว่าทำเป็นจริงๆหรือเปล่าและถ้าคุณครูบีชูภาพ
1: ทางม
0: ้าลายให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อน2คนแล้วก็ทำท่าเดินข้ามทางม้าลายทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะจับคู่2คนแล้วทำท่าเดินข้ามทางม้าลายค่ะเดินข้ามทางม้าลายต้องระมัดระวังด้วยนะข้าวตังมาจับคู่กับคุณครูบีมาลูกน้องข้าวตังไม่มีคู่ใช่ไหมคะน้องข้าวตังจับคู่กับคุณครูบีเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อ

เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะภาพวัดทำเลยค่ะเก่งมากเลยกวาดบ้านเป็นกันทุกคนเลยไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ดอกไม้
1: ดอกไม้ทำท่าเลยลูกปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องอย่าลืมรดอะไรด้วยคะรดน้ำต้นไม้ด้วยเก่งมากเลยค่ะกลับเข้าที่เดิม10จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่นั่งคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเมื่อยไหมคะหลายคนเริ่มเมื่อยแล้วให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยยืดเหยียดร่างกายของตนเองได้เลยค่ะเมื่อยตรงไหนเด็กๆก็ผ่อนคลายตรงนั้นนวดตรงนั้น

วกลับหลังหันคราวนี้กลับหลังหันไปทางนู้นทางหลังห้องนวดให้เพื่อนอีกอ้าวนวดนวดนวด

ันหน้ามาค่ะเด็กๆหลับตาสมาธิตอนนี้หายเมื่อยแล้วหลับตาสมาธิได้เลยค่ะหายใจเข้าพูดคำว่าพุทอยู่ในใจหายใจออกพูดคำว่าโท

0: ลาเด็กๆนั่งสมาธิขัดสมาธิหลังตรงมือขวาต้องทับมือซ้ายแบบคุณครูเด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะหายเมื่อยไหมคะหายเมื่อยแล้วเพราะว่าเด็กๆได้นวดให้กับตัวเองแล้วก็นวดให้กับใครด้วยนวดให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายสนุกสนานกันไหมคะสนุกแล้วฟังสัญญาณจังหวะได้ถูกต้องไหมเก่งมากเลยวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามข้ออะไรนะ
1: ข
0: ้อตกลงของเราข้อตกลงของเรามีภาพอะไรบ้าง
1: ภาพวาด
0: ภาพดอกไม้แล้วก็ทางม้าลายเมื่อเด็กๆดูภาพที่คุณครูบียกขึ้นมาให้ดูเด็กๆก็สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนักเรียนปลายทางปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าคะโอ้โหเพื่อนปลายทางตอบมาเสียงดังมากเลยว่าหนูก็ทำได้ถูกต้องเหมือนกันค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือดังๆให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆของเราด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆอาจจะเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยอะไรนะ
1: หน่วย
2: หน่วย
1: หน่วย
0: อะไรนะลูก

0: าสจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องพระผู้ทรงปลุกจิตสำนึกในการทำความดีโครงการจิตอาสานั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าโครงการจิตอาสาหมายความว่าอย่างไรคะเราจะต้องไปทำอะไรนะ
1: เก็บขยะ
0: ทำอะไรอีกคะน้องโอโซนบอกว่าทำอะไรนะลูก
1: ช
0: ่
1: วยเหล
0: ือ
1: คนอ
0: ื่
1: น
0: ช่วยเหลือผู้อื่นโอ้โหเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆเคยทำจิตอาสาใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีบทเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากฟังเพลงไหมคะถ้าเด็กๆอยากฟังนั่งตัวตรงๆนั่งตรงยังคะตรงแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงทำเพื่อส่วนรวมนั่นเองค่ะ

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพลงทำเพื่อส่วนรวมเผยแพร่โดย Going Good ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะฟังเพลงกันไปแล้วเพลงเขาบอกเด็กๆว่าอย่างไรบ้างลูกให้ช่วยเหลือกันให้ทำอะไรอีกคะ
1: ขยับที่หัวขยับด้วยกัน
2: ทำมือขาช่วยด้วยค่ะ
0: มือวางที่ตักก่อนเดี๋ยวคุณครูบีจะขอตัวแทนออกมาบอกดีกว่าคนไหนดีนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้

0: น้องกรีนค่ะน้องกรีนมานี่เลยเมื่อสักครู่น้องกรีนฟังเพลงไปแล้วเพลงเขาบอกให้เราทำอะไรคะ
1: ช่วยเหลือกัน
0: ช่วยเหลือกันช่วยเหลือทำอะไรบ้างในเพลงมีภาพอะไรให้น้องได้ดูบ้าง
1: ภาพระบายสี
0: เขาไปทาสีที่กำแพงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกเขาให้เด็กๆทำอะไรบ้าง
1: กวาดวัด
0: ไปกวาดสถานที่หรือว่าไปทำความสะอาดสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะที
1: ่
0: เป็นสถานที่ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะในเพลงก็บอกแล้วว่าเป็นเพลงทำเพื่อส่วนรวมเขาบอกให้เราต้องช่วยกันทำทำเพื่อส่วนรวมก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปกวาดทำความสะอาดสถานที่ต่างๆไปช่วยกันดูแลชายหาดหรือว่าสถานที่ต่างๆให้มันเป็นยังไงคะลูกสะอาดดูสวยงามใช่ไหมคะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาบอกว่าต้องรอใครบอกไหมถ้าเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยในบทเพลงบอกว่าต้องรอใครให้บอกให้พาไปทำไหมคะไม่เขาบอกว่าในเพลงบอกว่าเราสามารถไปทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอใครนำเลยใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะไปทำความดีอะไรเราสามารถไปทำได้เลยใช่ไหมคะน้องโอโซนไปปล่อยอะไรนะลูก
2: เต
0: ่าไปปล่อยที่ไหนคะ
2: ที่แม่ขโมย
0: ที่ไหนนะลูกที่ไว้สำหรับปล่อยสัตว์ใช่ไหมคะ
2: เพื่อนน้องเคยเห็นว่าน้ำท่วมแล้วปลาเข้ามาในอ่างเลยก็เอาไปปล่อยที่ท่อระบายน้ำ
0: ไ
2: ปปล่อยเต่า
0: น้องเชอร์แตมก็เคยเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนก็เคยทำความดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเพลงที่ให้เด็กๆทำเพื่อส่วนรวมแล้วคุณครูนะคะก็ยังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะบอกอะไรกับเด็กๆอีกบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆหันหน้ามาด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักศึกกำลังมา
2: เอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยอยู่เถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
2: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
6: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เดอะไดอารี่เรื่องจิตอาสาพระราชทานเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะมีคนเขาเป็นยังไงนะลูกล้มแล้วเขาเป็นยังไงเอ่ยเป็นลมไปใช่ไหมคะเป็นลมหมดสติไปแล้วก็มีใครมาช่วยคะเราเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตลูกมีใครมาช่วยนะคะลูก
1: ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: มีพี่ผู้หญิงเขามาช่วยเขามาทำอย่างไรคะ
1: ปั๊มหัวใจ
0: ปั๊มหัวใจใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการอะไรคะโครงการอะไรนะ
1: จิตอาสา
0: ไปอบรมโครงการจิตอาสามาใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยสามารถทำอะไรได้คะก็เลยมีความรู้แล้วก็สามารถปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นเองปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักโครงการจิตอาสาแล้วเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองก็คือในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วโครงการจิตอาสาของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนนะในคลิปบอกว่ามี3ส่วนส่วนแรกก็คือจิตอาสาพัฒนาเขาก็จะมีภาพให้เด็กๆดูว่าไปพัฒนาที่ไหนนะไปพัฒนาไปทำความสะอาดชุมชนใช่ไหมคะในท้องถิ่นของตนเองให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และ2ค่ะเป็นจิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆและจิตอาสาเฉพาะกิจจะมีหน่วยงานหรือว่าประชาชนนะคะที่เข้าร่วมจิตอาสาไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานที่เป็นงานสำคัญต่างๆของบ้านเมืองของเรานั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพมาให้เด็กๆได้ชมด้วยภาพนี้เป็นภาพไปเก็บขยะที่ทะเลเพื่อให้

0: ายหาดเป็นอย่างไรคะลูกเพื่อให้ชายหาดของเราสะอาดสวยงามมี
1: ก็คนมาเที่ยวเยอะ
0: ใช่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเด็กๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจิตอาสาพัฒนาก็คือพัฒนาให้ชายหาดเป็นยังไงคะลูก
1: สะอาด
0: นั่นเองมีภาพต่อไปด้วยนี่ก็ไปทำอะไรคะไปเก็บขยะไปเก็บเศษไม้ต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ยางรั่วยางแตก
0: แล้วก็ไปพัฒนาพื้นที่บริเวณต่างๆให้มีความสะอาดสวยงาม
1: ถ้าเป็นไม้ที่ฉลาดเริ่มพอมีคนเดินมาเดี๋ยวไม้ทิ่มเท้า
0: ใช่ถ้าเกิดว่ามีไม้อยู่ตามพื้นที่หรือว่ามีขยะอยู่เมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือเวลาที่เด็กๆเดินทางไปในสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าไม่สะอาดเด็กๆคิดว่าเด็กๆน่ามองไหมนะพื้นที่สถานที่ตรงนั้นไม่น่ามองไม่น่าไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราจึงเข้าโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อไปพัฒนาพื้นที่แล้วก็ชุมชนของตนเองนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆอยากจะไปทำจิตอาสากันไหมคะ
2: อยาก
0: ถ้าเด็กๆอยากไปทำจิตอาสาเดี๋ยววันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆไปทำจิตอาสาไปพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นยังไงดีนะให้สะอาดแล้วก็ให้เป็นยังไงอีกคะ
1: สวยงา ม,
0: งามถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ เข้าแถวให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลงมือทำจิตอาสาไปพัฒนาโรงเรียนของเราตกลงไหมคะคุณครูนะคะพาเด็กๆไปทำจิตอาสาที่บริเวณโรงเรียนของท่านค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะกลับมาสรุปบทเรียนในห้องเรียนกันค่ะเด็กๆคะคุณครูพาเด็กๆออกมานอกห้องเรียนเราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาทำจิตอาสาเด็กๆลองสังเกตไปรอบๆบริเวณสนามเด็กเล่นของเราเด็กๆมองเห็นอะไรลูกเห็นขยะวันนี้เราจะมาทำจิตอาสาเก็บอะไรคะ
1: เก
0: ็บขยะแล้วเห็นอะไรอีกนอกจากขยะคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้นั่นเองน่าเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีมีอะไรมาด้วยมีถุงขยะเมื่อเด็กๆ เก็บเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเอามาทิ้งที่ไหนที่อะไรที่ถุงขยะวันนี้คุณครูขอมอบหน้าที่ให้กับน้องโอโซแล้วก็น้องกรีนมาช่วยกันถือถุงขยะให้เพื่อนๆได้ไหมคะน้องโอโซนกับน้องกรีนมาเลยมาช่วยกันถือน้องโอโซนมาลูกเพื่อนๆ เมื่อเด็กๆ เก็บเสร็จแล้วเอามาทิ้งขยะตรงนี้ทำได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นของเรากันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆทำความสะอาดอะไรไปแล้วคะสนามเด็กเล่นเก็บอะไรไปลูกใบไม้แล้วก็ขยะนั่นเองตอนนี้นะคะเราทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นของเราแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเราปลูกอะไรไว้คะปลูกต้นไม้ดอกไม้เอาไว้คุณครูจะพาเด็กๆไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ให้โรงเรียนของเราสวยงามดีไหมคะ
1: ดี
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะเด็กๆ เก็บมือค่ะเดินตามคุณครูบีมานะคะมาเลยค่ะ

อะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ที่เด็กๆปลูกไว้ใช่ไหมคะเราอยากให้ต้นไม้และดอกไม้ของเราสวยเราต้องทำยังไงต้องทำอะไรคะรดน้ำนั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมารดน้ำต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ที่เด็กๆปลูกพร้อมไหมคะไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปรดน้ำดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ของเรากันเลยค่ะไปเลยน้องไปหยิบบัวรดน้ำของเราเลยไปหยิบบัวรดน้ำไปรดเลยค่ะ

0: เด็กๆคะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆไปทำอะไรมาคะรดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้ตอนนี้แล้วก็เก็บขยะด้วยตอนนี้มือของเราเป็นอย่างไรคะลูกเลอะใช่ไหมคะเราจะต้องไปทำอะไรก่อนล้างมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปล้างมือทำความสะอาดมือของเราก่อนที่จะเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปสรุปบทเรียนกันค่ะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะเมื่อเด็กๆทำจิตอาสาแล้วให้คุณครูปลายทางพาเด็กๆไปทำความสะอาดมือของเด็กๆก่อนที่จะเข้าห้องเรียนด้วยนะคะไปกันค่ะไปกันเลยมาลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำจิตอาสากันมาแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะสนุกแล้วก็เด็กๆก่อนที่จะเข้าห้องเรียนมาเราไปทำอะไรมาด้วยล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆไปทำจิตอาสาอะไรมานะไปทำอะไรมานะคะไปเก็บขยะที่ไหนมาคะที่สนามเด็กเล่นแล้วไปทำอะไรมาอีกลูกไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำอะไรอีกคะรดน้ำต้นไม้กับดอกไม้เพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราสวยงามนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องซินเดี๋ยวให้น้องซินมาบอกความรู้สึกที่เราไปทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของเรากันดีกว่าน้องซินรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: สนุก
0: น้องซินรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอย่างไรอีกลูกรู้สึกดีใจไหมที่ทำให้โรงเรียนของเราเป็นยังไง
1: สวย
0: ที่ทำให้โรงเรียนของเราสวยงามแล้วก็เป็นยังไงเมื่อเราเก็บขยะแล้วโรงเรียนจะเป็นยังไงคะ
1: สวย
0: เป็นยังไงนะ
1: สวยงาม
0: สวยงามแล้วเมื่อโรงเรียนไม่มีขยะโรงเรียนก็จะเป็นยังไงคะสะอาดนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็ได้ออกไปทำจิตอาสาด้วยตนเองเลยทำให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้พัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงามน่ามองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แล้วเอามือวางที่ตักค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะชื่อกิจกรรมว่าศิลปะสร้างสรรค์และเก่งมากเลยค่ะและเล่นตามมุมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึงกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนั่นเองกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะปั้นกิจกรรมปั้นของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์อะไรคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนและกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมใหม่วันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเป่าฟองสบู่สร้างภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะหลอดที่ใช้สำหรับเป่าสีค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ที่ผสมสบู่ค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมสีน้ำอาจจะทำให้ชุดของเราเป็นอย่างไรคะ
1: เราต้อง เป
0: ลี่ยนอาจจะทำให้ชุดของเราเลอะเปอะเปื้อนได้ใช่ไหมคะเราต้องไปสวมใส่ผ้ากันเปื้อนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเด็กๆนำกระดาษปั๊มสัญลักษณ์แล้วมาวางเอาไว้ค่ะเราจะเป่าสีเด็กๆขาไหนเด็กๆลองทำท่าเป่าลมออกไปข้างนอกสิคะเป่าลมออกจากปากของเราอันนี้เรียกว่าการเป่าเด็กๆจะต้องเป่าลมออกจากปากของเราแบบนี้เลยนะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะดูคุณครูบีสาธิตหรือยังคะตอนนี้เด็กๆรู้วิธีการเป่าสีแล้วก็คือเราจะต้องเป่าลมออกจากอะไรคะปากของเรานั่นเองเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูบีจะเป่าสีแดงก่อนคุณครูก็จะหยิบสีมาแล้วใช้หลอดในการเป่าเด็กๆดูคุณครูบีเป่านะเราเป่าแรงๆไม่ได้นะคะสีอาจจะกระเด็นได้เด็กๆต้องค่อยๆเป่า

เมื่อเราเป่าฟองขึ้นเยอะๆแบบนี้แล้วเด็กๆเอาหลอดทิ้งที่ถังขยะก่อนนะคะลูกแล้วใช้กระดาษวางทับลงไปจากด้านบนเลยให้จนถึงกับถ้วยที่เรามีสีโปสเตอร์อยู่เลยนะคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเปิดกระดาษขึ้นมาว้าวเด็กๆเห็นอะไรไหมคะสีก็จะติดอยู่ที่กระดาษของเราแบบนี้นั่นเองมีลวดลายต่างๆด้วยเด็กๆสามารถเลือกใช้สีอื่นได้ด้วยนะถ้าเด็กๆอยากเพิ่มเติมสีเด็กๆก็หยิบหลอดขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในสีที่เราต้องการแล้วทำยังไงคะเป่านั่นเองคุณครูบีจะใช้สีเหลืองบ้าง

เมื่อเป่าฟองสบู่สูงจนเราพอใจแล้วเห็นไหมคะสูงขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมทาบลงไปแตะลงไปแบบนี้ค่ะเมื่อเปิดออกเป็นยังไงคะเด็กๆก็จะเห็นสีเหลืองกับสีแดงแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีลวดลายต่างๆเด็กๆอาจจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ตามจินตนาการเลยค่ะว่าเด็กๆอยากจะได้สีอะไรบ้างเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนำผลงานไปตากไว้ตรงไหนนะตรงที่สำหรับตากผลงานของเรานั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วบอกข้อตกลงของเรามาก่อนเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย

0: 2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะและเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนคะ
1: เล
0: ่นตามมุมวันนี้คุณครูบีจะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นก็คือมุมวิทยาศาสตร์

ื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบแล้วเด็กๆจะเข้าเล่นได้3มุมที่คุณครูบีเปิดคือมุมอะไรนะคะมุมวิทยาศาสตร์มุมหนังสือและมุมบล็อกนั่นเองค่ะเก่งมากเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วกลุ่มแรกกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ันปั้นดินน้ำมันนั่นเองอ่ะเชิญเลยค่ะไปหยิบอุปกรณ์ปั้นได้เลยค่ะลูกกลุ่มที่สองทำอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากเลยค่ะไปหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยและกลุ่มที่สามทำอะไรคะลูกเป่าสีจากอะไรคะฟองสบู่นั่นเองเดี๋ยวไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยนะคะเชิญเลยค่ะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

0: ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอาน่ารักหรือยังคะน่ารักแล้ววันนี้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะเก่งมากเลยเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยกันกับเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆเก็บด้วยตนเองคนเดียวคะช่วยกันกับเพื่อนๆใช่ไหมคะและวันนี้เด็กๆของคุณครูไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างนะมีเพื่อนๆบอกว่าวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็บอกกับคุณครูบีว่าวันนี้เพื่อนๆก็ได้ทำกิจกรรมใหม่แล้วก็บางคนบอกว่าปั้นดินน้ำมันด้วยบางโรงเรียนนะคะมีดินเหนียวมาให้เด็กๆได้ลองปั้นกันด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนของเราดีกว่าว่าวันนี้คุณครูจะนำผลงานของใครมาเอ๊นำผลงานของใครดีนะผลงานชิ้นนี้ดีกว่าของใครคะของน้องเอ๋ยเชิญน้องเอ๋ยเลยค่ะลูกวันนี้น้องเอ๋ยทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์อะไรคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็อะไรคะ
1: แล้วก็เป่าสบู่
0: เป่าฟองสบู่สร้างภาพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องเอ๋ยทำอย่างไรบ้างคะลูก
2: ใช้หลอดเป่า
0: ใช้หลอดเป่าเป่าอย่างไรคะเอาหลอดจุ่มไปที่ไหน
2: ไปในน้ำ
0: ในสีน้ำใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเราก็ทำยังไงคะลูก
2: แล้วเราก็เป่า
0: เป่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมา
2: ฟอง
0: เป่าให้สีเกิดฟองขึ้นมาแล้วทำยังไงต่อคะ
2: แล้วเราก็เอาไปตาก
0: เอากระดาษไปทำยังไงก่อน
2: เอาไปจุ่ม
0: เอากระดาษพับลงไปใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ให้ฟองที่มีสีต่างๆเนี่ยติดอยู่ที่กระดาษของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นำผลงานไปตากนั่นเองแล้วน้องเอ๋ยจินตนาการภาพนี้ว่าเป็นภาพอะไรคะลูก
2: ภาพป๊อปอิท
0: ภาพป๊อปอิทใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ที่เป็นของเล่นใช่ไหม
2: ใช่
0: เก่งมากค่ะเพื่อนๆค่ะผลงานของน้องเอ๋ยสวยไหมคะสวยมีสีอะไรบ้างลูกสีน้ำเงินกับสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วเด็กๆได้ไปเข้าเล่นที่ไหนคะตามมุมต่างๆของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องน้องอะไรดีนะน้องมาลีค่ะคุณครูบีมอบให้น้องมาลีวันนี้น้องมาลีทำศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วน้องมาลีเข้าเล่นที่มุมไหนบ้างคะ
3: มุมหนังสือ
0: มุมหนังสือน้องมาลีเข้าไปทำอะไรบ้างคะในมุมหนังสือ
3: ไปนั่งฟังนิทานตามน้ำตาล
0: ไปนั่งดูหนังสือนิทานใช่ไหมคะวันนี้ดูหนังสือนิทานกับใครคะ
3: กับนับตัง
0: กับน้องนับตังใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
3: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเล่านิทานกันว่าอะไรจำได้ไหม
3: จำได
0: ้เล่าว่าอะไรบ้าง
3: A B C
0: อ
3: ๋
0: อเป็นหนังสือพยัญชนะใช่ไหมคะหนังสืออักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะลูกม
3: ี
0: A B C ใช่ไหมคะแล้วน้องรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือยังคะ
3: รู้จัก
0: รู้จักแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากเลยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะได้ใช้นิ้วมือในการวาดภาพนะคะและก็วันนี้ยังสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมใหม่ของเรานะคะโดยการ เป่าสีจากฟองสบู่แล้วก็สร้างภาพค่ะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะว่าภาพของตนเองนั้นที่เด็กๆสร้างสรรค์ออกมาแล้วเป็นภาพอะไรค่ะดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมือของเด็กๆเป็นยังไงคะลูกเลอะแล้วใช่ไหมคะเปรอะเปื้อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆพักสักครู่นะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมการศึกษาเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆชูนิ้วมือขึ้นมาค่ะโอ้โหพร้อมไหมคะกำมือค่ะแบมือค่ะกำแบแล้วก็ปรบกำแบแล้วก็แตะกำแบแล้วเอามือไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อเครื่องบินค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรก่อนคะสังเกตภาพเครื่องบินที่วันนี้คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตสิลูกว่าเครื่องบินมีสีอะไรคะมีสีฟ้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เด็กๆสังเกตเห็นได้มีสีฟ้าสีขาวเทาๆใช่ไหมคะอันนี้อะไรลูกล้อของเครื่องบินนั่นเองใช่แล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะปีกของเครื่องบินแล้วส่วนนี้ล่ะหางของเครื่องบินมีสีอะไรลูกสีฟ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์สีอะไรด้วยสีแดงด้วยเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพเครื่องบินไปแล้ววันนี้ภาพตัดต่อของเราจะเป็นภาพเครื่องบินคุณครูบีจะกระจายชิ้นส่วนต่างๆออกมาคุณครูหยิบกระจายออกมาแล้วนะเด็กๆจะสามารถนำภาพเครื่องบินเนี่ยไปต่อให้เป็นภาพสมบูรณ์ได้ไหมคะนะใครน่ารักคุณครูบีจะเรียกคนนั้นมาเล่นให้เพื่อนๆดูดีกว่าจับหัวจับไหล่จับเอวชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอิงฟ้านี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีน้องอิงฟ้าเชิญค่ะไหนอิงฟ้าจะหยิบชิ้นไหนไปต่อเป็นภาพเครื่องบินดีคะจะหยิบชิ้นไหนชิ้นแรกดีคะลูกชิ้นนี้ที่เป็นส่วนของอะไรคะของล้อใช่ไหมน้องอิงฟ้าวางเอาไว้ตรงนี้แล้วอิงฟ้าหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมที่จะเอามาต่อกันหน่อยสิหยิบภาพไหนดีคะเอาชิ้นส่วนไหนดีคะส่วนตัวของเครื่องบินใช่ไหมวางไว้ตรงไหนนี่น้องสังเกตตรงนี้ก่อนตรงล้อใช่ไหมลูกหาภาพไหนที่มาต่อกับล้อเครื่องบินของเราได้ภาพไหนกันนะลองดูสิภาพไหนคะภาพไหนลูกใช่ไหมคะลองวางดูก่อนวางได้ไหมวางยังไม่ได้ใช่ไหมน้องต้องหาภาพที่มีรายละเอียดตรงนี้ที่มันคล้ายๆกันภาพไหนเป็นส่วนของลำตัวของเครื่องบินเป็นส่วนตัวของเครื่องบินนี่ไหนลองไปวางดูสิลูกไหนลองพลิกอีกด้านนึงสิหนีพลิกอีกด้านนึงหนีต้องเอามาต่อกับชิ้นนี้ใช่ไหมคะพลิกอีกด้านนึงมาค่ะวางได้ไหมอีกด้านหนึ่งก่อนลูกลองวางดูสิคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ตอนนี้ได้2ส่วนแล้วคือส่วนนี้เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยขออีกสักหนึ่งคนคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนมาต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ช่วยกันกับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะลูกเด็กๆน้องสังเกตตรงนี้สิมีสีฟ้าแล้วด้านนี้เป็นสีเทาๆนี่น้องจะเอาชิ้นไหนไปต่อดีคะรายละเอียดของภาพน้องต่อดูสิได้ไหมใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเพื่อน
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่เอาหยิบออกมาก่อนหาชิ้นใหม่หาชิ้นใหม่ชิ้นใหม่สิลูกเจอยังใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอ่ะยังไม่ใช่อ่ะชิ้นไหนดีคะชิ้นไหนดีที่มีสีฟ้าที่เป็นเส้นสีฟ้าต่อกันจากตรงนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่ค่ะลองสังเกตดูสิลองมาต่อดูอันนี้ลองกลับให้สีฟ้าต่อกันเอาไว้กลับภาพใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่แล้วปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะโอ้เด็กๆต้องสังเกตอะไรคะสังเกตรายละเอียดของภาพใช่ไหมคะต้องสังเกตสีแล้วก็สังเกตลักษณะด้วยว่าส่วนไหนที่มันหายไปเดี๋ยวชิ้นส่วนที่เหลือคุณครูบีจะให้เด็กๆไปเล่นกันเองแล้วเดี๋ยวคุณครูจะดูว่ามีกลุ่มไหนที่สามารถต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างคะเราจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ เมื่อเล่นเสร็จทำยังไงคะลูก
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาแล้วได้ยินสัญญาคุณครูร้องเพลงเก็บของนำเกมการศึกษาไปไว้ที่ไหนคะในมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะนั่งโต๊ะโน้นลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้ววันนี้เด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เย
0: ี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆไปเล่นเกมอะไรมาคะ
1: ไปเล
0: ่นเกมภาพตัดต่ออะไรมานะคะเครื่องบินนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตรายละเอียดของภาพนะคะและสามารถนำชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เก่งมากเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากๆเลยเด็กๆจำได้ไหมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังและกิจกรรมที่2ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวตามอะไรนะตามข้อตกลงของเรานั่นเองคุณครูบีมีภาพให้เด็กๆได้มองมีภาพวัดเด็กๆเราตกลงกันว่าถ้าเห็นภาพวัดเด็กๆจะทำอะไรคะทำท่ากวาดพื้นและเมื่อคุณครูบีหยิบภาพดอกไม้ขึ้นมาโชว์เด็กๆทำท่าอะไรคะทำท่าปลูกต้นไม้และเมื่อคุณครูบีโชว์ภาพทางม้าลายเด็กๆทำยังไงลูกจับมือกับเพื่อน2คนแล้วก็ทำท่าเดินนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราทำอะไรคะเราไปทำอะไรมานะเราไปทำจิตอาสามาใช่ไหมคะจิตอาสาในบริเวณโรงเรียนของเราไปเก็บอะไรมาลูก
1: เก
0: ็บขยะแล้วก็ไปทำอะไรอีกรดน้ำต้นไม้แล้วก็รดน้ำดอกเราทำจิตอาสาเพื่ออะไรคะถูกต้องเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดสวยงามต้นไม้ของเราก็จะได้เติบโตแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้มีกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและก็กิจกรรมอะไรนะเป่าสีจากฟองสบู่เพื่อสร้างภาพวันนี้เด็กๆสามารถเป่าสีแล้วเกิดฟองไหมคะมีไหมมีฟองขึ้นมาสูงๆเลยไหมคะแล้วนำกระดาษเอาไปทำอะไรคะนำกระดาษเอาไปปิดไว้ที่ฟองเปิดมาก็จะมีอะไรคะลูกมีแบบภาพสวยๆแล้วนำไปตากในพื้นที่สำหรับตากผลงานนั่นเองและกิจกรรมที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมอะไรคะ
1: เก
0: มการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาได้แบ่งปันกันเล่นนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันในกลุ่มนั่นเองค่ะเก่งมากเลยสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีกว่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เอทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้เอ๋ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหม
2: เ
1: ฮ้ไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโบ้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโบ้แร็ปบี
1: ้ตกจ๊ะแร็ปโบ้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแร็ปโบ้กับแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโบ
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายแร็ปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแร็ปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแร็ปบี้
1: สองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให้
2: ฟ้าฟ้า

0: เล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
1: เอ๊ออ
0: ุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ
0: ่
2: ะฮ่าโทรศัพท์ของแคทโ
3: ต้ฮ่าแรบบี้ฟาฟา
2: แรบโบแคทโต
3: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟาฟาไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 20:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: ไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า
1: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆ บ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
0: เย้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่ได้ครับพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอ่ะหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: ลงนรกเลย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผนความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสองแม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตังค
0: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบพี่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วเบียร์เขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจี๊ยบสบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พ
0: ี่
2: เจ
0: ี๊
2: ยบนี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลว
1: ยังไงก็เลว
0: อย่างนั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผ
2: ม
0: ครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี
0: ่ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
1: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: ครับเดี๋ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: เรื่องความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: โลหิตสูง
0: ยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
1: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
1: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
1: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการครับ
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้มจนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
1: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
1: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้ชิงก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
1: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไม่คิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากเพราะพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดัน2 อย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ อัดไม่ได้แล้วล่ะเทส2ไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างนี้คุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อแล้วจะขออัดแค่เทปเดียว
1: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2-3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย
2: ่
0: างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
2: 190
0: ครับเกือบ200
2: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าม ันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันแต่เราไม่มีเบาหวานสภาวะเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
2: เขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายสบายอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอูตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
1: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
1: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
1: ไ
0: รเดี๋ยว
1: ไม่ได้พี
2: ่
1: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์ครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
1: ไม่ได้ครับพี่เกีย
2: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: งานนี้เหรอ

0: เออไม่ต้อง
1: ไม่ได้ครับพี
0: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
3: ค
2: ุ
3: ณหมอครับ
0: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
4: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
1: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
0: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
1: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
4: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
1: ับถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกมีผงชูรสเพราะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี้ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
4: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือปีละกี่ครั้งหรืออะไร
1: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
0: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
4: ต้องไปตรวจสุขภาพ
2: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอก

0: เหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยเขาจะป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
0: ครับออกกำลังกาย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
0: ดื่มมาแค่สองลิ้ง
1: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
2: ต่อสัปดาห์นะพี
0: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากพี่
4: ครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะน้อง
2: มีใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
1: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
6: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
2: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
6: ์ใช่ครับ
2: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
1: ครับ
2: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
2: คุณหมอครับ
6: เคร
2: ื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
6: ครับ
2: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
6: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเพราะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราอาจจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
2: เ
6: วล
2: าตื่นเต้นเพราะเจอหมอใจเต้นแรง
6: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาก

0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ในช่วงหน้านะครับแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
1: แหมไม่ดูว่าวันนี้แห้วจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
4: โหพี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
4: หุ้ย
1: มาแล้ว
4: นี่ครับโหวันนี้
1: มีเป้แสดงว่าไปไกล
5: ไปไกลแน่นอนครับ
4: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
5: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
1: ไปไหนคะ
5: เขาใหญ่ครับ
4: ไปทำ
5: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
1: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮวใ
4: ช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
5: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่อลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็นสิบครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี
0: ้ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมีสองแบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคม

0: างธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่ออ
1: ่าแหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆครับ
0: ค่ะต้องถามแฮล
2: ครับ
0: แฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
3: เฮ้ยอย่าอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: นี่จะวางที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี
0: ้ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับ
1: ได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวัน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: เอ๊แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย
2: ้รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็ขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาท

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอ๊เจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว

0: ขอโทษนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
1: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
2: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
1: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
3: แครอท
4: แครอท
5: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
6: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
1: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
0: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
7: โยเย
5: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดต่อ

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
3: นับสี
0: ่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: ลอยตัวในน้ำ
8: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
9: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่อดัม
9: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
8: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: เด
8: ็
9: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
8: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
9: จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาน3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
8: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
10: พร้อมค
8: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
11: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการ

0: ลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับอันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องถูกใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
2: อันแล้วแค่นั้นเองนะครับ
0: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
1: ก
0: ันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่าน้ำลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้มากนิดเดียวไปเลยมาครับตัวไม่ตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 นาทีกล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้าย

0: นำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก็หลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุสงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งระหว่างเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอปีปอายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย

2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบ

0: ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนต์วูลนะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการไซเลนต์วอนบุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
2: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
0: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสาย

0: ตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
1: กระทรวงยุติธรรมกระเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุทธพลอวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
0: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่และการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
1: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะ ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพค่ะสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะคะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: เอผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นาอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์ความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะคะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เห็นข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
0: ในคณะแพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อไปเนี่ยนะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเห็นเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศ

0: ศิราชสังกฤษแล้วก็เรียกศิราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
1: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
0: ค่ะมีอะไรที่เป็นก้อน
1: เป็นก้อนเนื้อออกมา
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
1: ์ศรีประสิทธิ์
0: บ
1: ุ
0: ญว
1: ิ
0: ส
1: ุ
0: ทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะ นี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
1: ี่ท่านเขียนเอง
0: ค่ะ
1: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับมาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
0: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
1: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: พูดง่ายหนังสือรุ่น
0: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
1: ในแต่ละปี
0: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
1: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
0: ค่ะ
1: 76ปี
0: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้วอันนี้เกินแล้ว
1: มันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
0: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้ตัวเล่มนะถือว่าหนามาก
1: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหหนามาก
0: หนามากค่ะ
1: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ2510ถึง2511
0: ค่ะ
1: ปีเดียวนะฮะ
0: รุ่นเดียวเนี่ยฮะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
0: ดำสวยเลยฮะ
1: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
0: เขาก็มีสอดแทรกไว้
1: เขาก็แทรกเอาไว
0: ้
1: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
0: ๆใช
1: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคณตอนนั้น
0: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
1: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะฮะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
1: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ในยุคปีนี
0: ้
1: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
0: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะฮะ
1: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
0: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
1: หมายถึงว่า
0: สามไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องหรือออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
1: ้
0: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
1: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
0: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
1: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
0: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
0: ้ใช่
1: เกิดอะไรขึ้น
0: หอสมุดยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
1: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
0: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: อาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ ๋
1: อเราจะมีอีกอาคารน
0: ึง
1: เพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
0: ่ใช้งาน
1: ถูกใช้งานบ่อย
0: หนังสือที่มีความทัน

0: สมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
1: อ๋อถึงว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
0: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วก็ยัง
0: แสนเล่มเลย
1: เป็นแสน
0: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มากเราใช้เงินได้เกือบสมมุติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
1: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
0: ตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต
0: ่แล้วแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะคุณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: สเปซเซฟเวอร์นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้
0: ด้วยอาจารย์อาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได้
1: ค่ะเลื่อนได้ฮะ
0: แต่มาที่นี่ก็ช่วยกันเลื่อนได้จ้ะ
1: ลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยฮะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยฮะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ว่าไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูลองดูลองดูสัญชาตญาณฮะเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็
1: คือบริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่นั่นจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ช่วยประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะแต่เราดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่
0: คือถึงให้นักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทํางานวิจัยนะฮะแทนที่จะทําเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทําเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตําราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานงั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยื้อมาแล้วสมมติยื้อมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยอ้าวจริงเหรอ
1: จริงฮะ
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราอันนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะ

0: เราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณีของท่าน
1: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
0: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะ
1: คะมาไว้ที่นี่เลย
0: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
1: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
0: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีกหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
1: เดี๋ยวผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
0: งดงามมากเลย
1: มันเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับโปรเฟสเซอร์ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลย
1: ครับ
0: ที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่ นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
1: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมครับ
0: ของ จริง
1: ของพระองค์ท่านเอง
0: ของพระองค์ท่านของจริงเลยค่ะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะเล่มแรกนี่1900
1: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
0: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราดำเนินรอยตามได
1: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
1: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
0: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
1: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
0: สวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
1: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
0: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
1: เข้าไปค้นคว้าดูได้
0: ค่ะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่ว่าท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: ันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาเราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะครับสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะเพราะห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เป็ดน้อย
3: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

Ah.

วันนี้เป้เป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเป้เป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อัน

0: ท้ายสีแดง
1: โอ
0: เคครับ
2: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชม VTR กันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งนึงค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้จำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็ต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผม

0: สิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเตรียมตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็

0: ากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
1: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
0: แป้งก็จะ
1: ยิ่งหนา
0: แล้วก็กรอบ
1: ใช่ครับ
0: ข้างนอกมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหา
1: โอเคเรารอแกะขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
0: โอเคอันนี้คือ
1: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
0: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
1: น้ำมันเก่านั่นเอง
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
0: ซอส
1: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
0: น้ำตาลทรายแดง
1: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
0: โชยุ
1: โชยุครับ
0: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ
1: ันนี
0: ้คนให้เข้ากัน
1: คนให้เข้ากันเลยครับผมคนไปเรื่อยๆจน
0: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณนับจันก็คือ
0: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
1: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับ เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
1: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
0: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาช้อนครึ่งก่อน
1: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดี
0: กว
1: ่า
0: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: เค็มแล้ว
1: แต่ขาดหวาน
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยว
0: รบกวนคุณหมอใส่น้ำส้มใส่ชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
1: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
0: ได
1: ้
0: น้ำผึ้งนี่ก็ในแง่ของ

0: มาถามได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องเขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องง่ายครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของก้อน
0: น
1: ี้เลย
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ๊
1: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพ
1: ิ่
0: มรส
1: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับคุณหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้
1: ด
0: ี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อย

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตา
0: อบเลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170
1: เ
0: ดี๋ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: นี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะครับเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้เดี๋ยวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งอยากให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊กเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งเราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
3: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
3: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร
2: ์
0: และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาพี่ลมหน่อยตามมาเฮ้ยลมนี่ไง
3: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่หนึ่งก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคือเรื่องของหัวใจ
1: เน้นเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานelliptical นะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่สองนะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: ม
0: ีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่สองส่วนโซนที่สามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: บวกระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ได้ดีมากนี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมาก
1: ภาษา
0: อ
1: ังกฤษเทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไ
1: หมเราไม่มีความรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค
0: ่
2: ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาทีนี้วิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักคุณประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะงั้น
1: ม
0: ัน
1: จะต้อง
0: ถึงกว่าในระดับฮาร์ทเรทคือ
1: 60-65%ใช่ประมาณ
0: นั้นครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงนี้ที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: โซนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเงิน
1: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
1: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: ตอบไม่ถูกแล้ว
1: อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
1: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
1: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณนี้127 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ
3: 220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
1: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
3: เดินเลยครับเดิน
1: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทั้ง
1: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
1: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
1: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเนี้ยโอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี
1: ่
0: มาเป็นตัวตั้ง
1: ใช่
0: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
1: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เงี้ย
1: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
1: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: เพื่อเป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่
0: ลุยเลยตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
1: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถึงว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
1: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอย่างมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ยังให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
1: ใช่เพิ่มไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได
1: ้ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
1: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
1: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าเย็นก่อน
1: ทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
1: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: นี่ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมมั่นใจ
1: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
1: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
0: ิ่
1: มนะฮะลองดูนะครับ
0: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
1: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
1: ดูมือเขาสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันล็อกไว้อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่าง
0: ด้วย
1: ใช่ครับ ว่าหลาย
0: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบซ์เคิลปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: แบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิง
0: กับ
1: ไม่มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: แล้วมีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: ดูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกร็งขาเกร็งโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะ
1: อ
2: ันนี้สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่

0: มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ใช่ควรเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ ใช่
0: ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของต
0: ั
1: ว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วัด
0: วัดยังไงครับ
1: ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
2: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อ
1: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
2: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาไปสุด
1: ใช่ไหมครับ
3: สุดสุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
1: ท่านที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
3: มันอาจจะ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
3: ันจะเก่ง
1: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
3: ้
1: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมครับ
1: โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นแล้ว
3: รู้สึก
0: ย
3: ัง นะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่สองอ
1: ันที่สองคือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นขึ้นมาสัก75ให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
0: หายใจแต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
1: ลองดูที่
3: ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ยมัน
0: ยังไงครับมันยังไง
3: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
3: ถีบให้เร็วขึ้น
0: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช่
0: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
3: เหงื่อออกแล้วค่ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
3: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
3: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: สิไม่รู้
3: นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแห
1: มโอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันเราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวที่จอดตัวแฮตเลดนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับทัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอร
1: ี่เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี่
0: โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
3: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเร่งคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: แอร์วอล์ก
2: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โท
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม่โทรกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหน

0: านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลย

0: นี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
0: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
0: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
0: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
0: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
0: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้ลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวนึงของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาละ
2: ใช่
0: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7:00 นถึงบ่าย 3:00 น
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย 3:00
2: น7:00 นเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังอะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช
0: ้
2: า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ยปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่
0: ได้นั่งพักนะฮะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใส่แมส
2: ก
0: ์ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบ

0: แล้วแต่เฉพาะโลกอะค
1: ่
0: ะ
1: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
1: ปวดหลัง
0: ปวดเข่า
1: ปวดเข่า
0: เบาหวาน
1: เบาหวานก็เป็นเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอีก
0: โรคหัวใจ
1: หัวใจ
0: แล้วก็นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: ค่ะ
1: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
0: ่นิ้วล็อกก็เราทำทำงานเยอะอะค
1: ่
0: ะแล้วก็บิดผ้า
1: ออกการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
0: ก็ต้องผ่าค
1: ่
0: ะ
1: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาออกเป็นข้างนี้
0: แล้ว
1: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
0: ก็นานแล้วค่ะ
1: ก็ผ่าที่นี่แหละนะทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยากใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
2: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
3: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่เขาเตรียมไว้ให้นะก็มีใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
4: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
5: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
0: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
1: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
0: ้
1: พื้นที่ทำงานถูกไหมครับการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสี
0: แดง
1: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
0: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
1: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
0: อุ๊ยอย่าค่ะ
1: ไม่ควร
0: ค่ะไม่ควร
1: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
0: ก็
1: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
0: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกัน

0: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
1: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
1: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
1: ่
0: พวกเราได
1: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
1: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
1: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
1: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค
0: ่
1: ะ
0: สีดำ
1: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
1: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
1: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
1: มีขยะ
0: สีฟ้าน้ำเงินด้วย
1: สีฟ้า
0: อันนี้คืออะไรคร
1: ับอันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
1: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
1: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
2: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
2: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
2: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
2: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
2: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: นะ
2: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ก้มไปเลย
2: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
2: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
0: ันทำให้
2: มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้
0: ขนาดนั้นเลยครับ ซึ่งถามว่าหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
2: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้น

0: สมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
1: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บๆๆๆๆๆๆ
1: มันจะรู้สึกหนักๆปวดๆคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: อ๋อปวดขา
1: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
1: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
1: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
1: อันนั้นอีกอันนึง
0: แต่อ
1: ันนี้ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
1: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: เลยอ๋อก็คือเครื่องจะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
1: ะ
0: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
3: ใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำจากร้านก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้หนึ่งต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเน
0: า
1: ะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
1: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
1: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบแล้วก็ใส่ถุงมือก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
1: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
0: ้อ
1: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
1: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
1: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
1: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้อง

0: การที่ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
0: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
0: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
0: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
0: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
0: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค่ะ
1: อย่าลืมนะ

0: ีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอือแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้

0: ่ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะ
2: แม่ขาไปช่วยหนู
1: แม่ขา
2: ช่วยหนูด้วยแม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ได้ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกใช่วันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

สุนัขเหล่านี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่

0: จจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสารยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
2: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยเพราะว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค์
3: ครับ
2: และบางทีเด็กนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์

ในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความล้มเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

0: จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานให้หรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แอบต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างนะเห็นไหมไม่กินหรอ

0: เมื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู้ที
0: ่คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือรู้แล้ว
0: ต้อนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จูงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7 วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็

0: ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
1: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่ครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำว่าเราได้ฝังสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับในที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังพอเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอดอายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับ
2: เ
1: พราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติว่าโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแย้มนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
2: ยังไม่ทัน
1: เข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
0: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
1: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับ

0: เนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตห่วงพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มมั้ยแย้มมั้ยลองให้อยู่ด้วยกัน
1: มานินมาม
0: าเลยโอเคโอเคก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแยมก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมหรือขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงอ่ะ
2: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
3: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
4: จะว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
2: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็น

0: การเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
1: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปโดยเริ่มจากการชาร์จทริกเกอร์ก่อนการชาร์จทริกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะทริกเกอร์ให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
0: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดำคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดำการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
1: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
0: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือใส่ลักมือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเขาไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในลักษณะนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เปปซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6

0: เดือนนี่แหละค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายน้องอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
1: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกตรงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาทางนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอวันนี้กินอาหารอะไรเนี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยก็เราก็ให้มัน
0: นี่อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้เลย
2: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
0: สุนัขมันก็เหมือนเขามันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
3: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่อย่างถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรจัดต่อไปครับ
4: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะนึงที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibodyคือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี้ยตาดำเนี้ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี้ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี้ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันเนี้ยก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านนึงฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยด์นะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์ต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะ นะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์เราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้ตัวเนื้อเยื่อไทรอยด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยด์ เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้า

ใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหม

โรคหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะเมื่อฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยเป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยเป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยมันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีเอ๊ะชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยผิดปกติเป็นไทรอยต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยเนี่ยในแง่ของตัวไทรอยที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยเป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติ
อันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่

ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยเป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยเป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยเป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยมันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยเป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยเป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ้อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลอยโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกกลอยเตอร์เนาะเราก็เรียกกลอยโตเจนทีเราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่ากลอยโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยเป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยแล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็เซลีเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของเซลีเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยเป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะ

0: ขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บเพราะว่าไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยด์เนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยด์ละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยด์โตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะแล้วหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่น
1: ๆไม่ได้มาเล่น
0: ๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: โอ้บอยเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะไม่เอานะคะแหละณจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเลยมา

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์ไปเห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์

0: มานเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
1: ทุกสาขาของทางศิริราช
0: เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีหนึ่งๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
1: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
0: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยในหนึ่งปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียรเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด
1: ่
0: น
1: ในห้องนี้เนี่ยเป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
0: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
1: ในรุ่นต่อๆไปนี่นะฮะ
0: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเห็นเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
1: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
0: มีอะไรที่เป็นก้อน
1: เป็นก้อนเนื้อออกมา
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย์
1: ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ์
0: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่จะเห็นว่าน
1: ี่ท่านเขียนเอง
0: ค่ะ
1: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
0: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
1: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: พบพูดง่ายหนังสือรุ่น
0: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
1: ในแต่ละปีแต่ละปี
0: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
1: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
0: ค่ะ
1: 76ปี
0: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะฮะแล้วอันนี้เกินแล้ว
1: มันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
0: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่ม
1: นะ
0: ถือ
1: ว่าดีนะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะฮ
0: ะ
1: โอ้โหหนามาก
0: หนามากค่ะ
1: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ2510ถึง2511ปีเดียวนะฮะ
0: รุ่นเดียวเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
0: ดำสวยเลยฮะ
1: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
0: เขาก็มีสอดแทรกไว้
1: เขาก็แทรกเอาไว
0: ้
1: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
0: ๆใช
1: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคตอนนั้น
0: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
1: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะฮะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
1: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ในยุคปีนี
0: ้
1: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
0: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะฮะ
1: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
0: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
1: หมายถึงว่า
0: สามไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องหรือออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
1: ้อ๋อ
0: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
1: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
0: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
1: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
0: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
0: ้
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
1: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
0: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะอาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ
1: ๋อแล้วจะมีอีกอาคารนึงเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
0: ่ใช้งานบ
1: ่
0: อย
1: ใช้งานบ่อย
0: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
1: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
0: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วก็ยัง
0: แสนเล่มเลย
1: เป็นแสน
0: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
1: ครับ
0: เราใช้เงินได้เกือบสมมติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
1: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
0: หนังสือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต
0: ่นั้นแต่ละปีแม้กว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยนั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะคุณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได
0: ้ดูว่าอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได
1: ้ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: แต่มาเถอะก็ช่วยกันเลื่อนได้จ
1: ้ะลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นั่นแล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ผมไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะอาจจะดูโซนอื่นต่อครับอาจารย
1: ์
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก็
0: เป็นห้องนักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นออกมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานนั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยื้อมาแล้วสมมติยื้อมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยจริงเหรอ
1: จริง
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: ของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะคะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
1: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เท่าที่ผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: มันเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับโปรเฟสเซอร์ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่ นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ของ
0: จริงขององค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: คร
1: ับ เล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
0: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
1: สวยงามมากเลยค่ะฮะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
0: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
1: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
0: เข้าไปค้นคว้าดูได้
1: ดูได้ค่ะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่พระท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: ันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะห้องสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะ
0: ค
1: ะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญและอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะคะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะเพราะห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ตัดเราเนี่ยพี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
2: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางอแงกับหมอนะ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ม
0: ี
1: ข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นน่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังเลยกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูน
3: ะคร
2: ับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราหมักในไข
1: ่
0: ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ถ้าทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้นเข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้งมือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะ
0: ยิ่งหนา
1: แล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหา
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: น้ำตาลทรายแดง
0: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: นะครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยาก

0: เพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับ
1: โอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่ม
0: สัก2ช้อนครับคุณหมอ
2: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคคร
2: ับ แล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
1: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อน

0: จะหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยว
1: เดี๋ยวเราใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้
1: น้ำผึ้งนี่ก็
0: ครับ

0: รับประทานได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องย่าไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องย่าครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของก้อน
0: น
1: ี้เลย
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ๊
1: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพ
1: ิ่
0: มรส
1: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับคุณหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้
1: ด
0: ี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี
0: ่เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
1: ผมทานเลยครบนะครับก็
0: เข้าเตาอบ
1: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
0: ี๋
1: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับเนื้อของตัว
0: จนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
0: ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
0: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
1: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมครับ
0: เนย
1: ด้วย
0: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
1: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้วทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
0: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
1: ประมาณครับประมาณ5-10 นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
0: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เหลืองกรอบพอดี
1: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
0: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
0: ใช่
1: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีทนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีทเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบ

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงเพิ่มขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได้
0: โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งเราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
3: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
3: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมพองพรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ตรงนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมารื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่หลบหน่อยหลบหน่อยตามมาตามมาตามมาเฮ้ยหลบหน่อยนี่ไงนี่ไง
3: ว้าวว้าวว้าวว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือส่วนแรก
1: ใช่ส่วนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าส่วนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: ม
0: ีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับ เราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการ

0: แฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมาเนื่องว่าอ้วนจริงแล้วไม่อ้วน
1: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: รวมระยะสุดท้ายเฉย
1: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะเลื่อนจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: ที่
1: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
1: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
1: ต้องลดได
0: ้มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
1: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ดีมากนี่ที่ถามก่อนว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
2: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
2: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
2: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
2: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
1: ใช่ไ
2: หมเราที่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
1: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
2: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับเขาอาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักคุณประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: 60-65%
0: ใช่
2: ประมาณ
0: ครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับช่วงนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเงิน
2: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ65-85%
0: โซนสีแดง
2: โซนสีแดงอันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: หรืออ
2: าจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
2: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวฮะอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
1: 25ค่ะ
2: คุณอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะคืออยู่ประมาณใน127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป็น220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
2: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
0: เดินเลยครับเดิน
2: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไร

0: ผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
1: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทัน
2: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
2: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับ
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
0: มาเป็นตัวตั้ง
2: ที
0: ่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: เพราะฉะนั้นเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่านั้น
2: ใช่
0: ลุยเลย
2: นะ
0: ตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้ลงแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
2: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ได้ว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล
2: ้
0: วหัวใจเราเต้นช้าลง
2: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมเพราะงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ยังให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
2: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได
2: ้ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
2: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือตัวนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
2: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มครับใจเย็นๆก่อน
2: ทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
2: อย่างลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
2: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
2: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะฮะลองดูนะครับ
0: ขึ้นนะครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้โหความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
2: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
1: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
1: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
2: ดูมือครับสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันล็อกไม่อยู่
2: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
0: ส่วนล่างด้วย
2: ใช่ครับ
0: เ
2: มื่อไหร่
0: เหนื่อยไหมคะ
1: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบค์โก้ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงก
0: ับ
1: ไม
0: ่
1: มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: ดูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกขมุนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกรงขาเกรงโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่า
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากกว่าไงได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะแล้วก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับอย่าที
2: ่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบที่นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได
1: ้
0: เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำใหการรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่น
0: ั้นลองแล้วพี่บอกลองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพ
0: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะครับ
1: ใช่
0: ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของต
0: ั
1: ว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วั
0: ดยังไงครับ
1: ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
3: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อ
1: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
0: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วปั่นสุด
1: ใช่ไหมครับ
2: สุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงคร
1: ับ ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะงั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
1: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืน นะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นละรู้สึกแล้วนะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่2
1: อันที่2คือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75ให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียง

0: โอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
1: ใช้แต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
0: ลองดูที
2: ่ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ย
1: มันยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
1: มาแล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ใช่
1: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
1: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
0: ในเวลาที่เท่ากัน
1: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
1: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ไม่รู้สิไม่รู
2: ้นะคะ
1: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
0: ครับผิดครับ
1: ผิดครับแหม
0: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักแบบนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรดูฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงเราพอเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
0: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
1: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
0: ซึ่งน้อยกว่า
1: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
0: ใช่
1: นี่600ถึง800เอง
0: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ก็ลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้
2: แ
3: ม่
2: แก้วอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
2: แ
3: จ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: เฮ้ย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลย
1: คือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
2: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แคนครับ
0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพา
1: ตคือขยับไม่ได้เลย
2: โอเค
1: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก
2: ็
1: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
2: ่
1: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
2: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
1: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
2: ับ
1: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงและถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
2: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
1: ไม่คุ้ม
2: แต่ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มๆได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
1: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่แคนครับ
2: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คื

0: รวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ

0: เรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาละ
2: ใช่
0: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7:00 นถึงบ่าย 3:00 น
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย 3:00
2: น 7:00 นเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังอะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช
0: ้
2: า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ยปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่
0: ได้นั่งพักนะฮะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แม
2: ส
0: ก์ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่
2: ะ
0: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: หัวใจ
2: แล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะแล้วก็บิดผ้า
0: เอาการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค่ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาเอาไปข้างนี้
2: แล้ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับ อาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยากใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
4: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้ว

0: ทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะต้องใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
1: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มา7 ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
2: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5 ประเภท 1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม 2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ 3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว 4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
3: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจจะต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
4: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
3: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
4: ได้ค
3: ่
4: ะ
3: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปน้ำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
4: ้ค่ะ
3: พื้นที่ทำงาน
4: ค่ะ
3: ถูกไหมครับ
4: ใช
3: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
4: สีแดง
3: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
4: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
3: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
4: อุ๊ยอย่าค่ะ
3: ไม่ควร
4: ค่ะไม่ควร
3: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
4: ก็
3: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
4: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกัน
3: อ๋อ
4: ใช้เครื่องป้องกัน
3: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการ
4: ค่ะ
3: ต่อมาสีขาวแล้วฮะ
4: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
3: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: ว่านี้เปื้อนน้อยไม
4: ่
3: ได้เปื้อนมาก
4: ค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
3: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
4: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
3: ปลอกหมอน
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
4: ค่ะ
3: เพราะอะไรฮะ
4: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
3: น้ำเหลือง
4: ค่ะ
3: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
4: ่
3: พวกเราได
4: ้
3: หรือว่าคนทั่วไปได
4: ้
3: ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำเองต้องมีการใส่ถุงมือต
4: ้
3: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
4: ใช่ค่ะ
3: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
4: ก็สำหรับตัวสีม่วง
3: สีม่วงนี่เลย
4: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
3: สีแดง
4: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค
3: ่
4: ะ
3: สีดำ
4: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
3: เปิดปกติ
4: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
3: อันตราย
4: ถ้าไม่มีอันตราย
3: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
4: มีขยะ
3: ฟ้าน้ำเงิน
4: ฟ้า
3: อันนี้คืออะไรครับอ
4: ันนี้คือเป็นรีไซ

0: ขึ้นของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อ่ะค่ะอ๋อ
1: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
0: ใช่ค่ะ
1: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ

0: อนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
1: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
1: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
1: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: เ
1: พราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ย
0: ก้มไปเลย
1: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ย
0: แล้วผิดท่าม
1: ีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
1: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
1: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกลๆแล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับแป๊บ
1: มันจะรู้สึกหนักๆปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: ปวดขา
1: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
1: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
1: คือคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
1: อันนั้นอีกอันนึงแต่นี้ถ้าเ
0: ร
1: ื้อรังนานๆก
0: ็
1: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่ต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: เลยก็คือเครื่องก็เข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
1: ะ
0: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุ

0: การเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
1: เชื่อใช่ไหมครับไม่ครับบางทีน้ำก็อยากกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาอักเสบ
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
3: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
3: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
3: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
3: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อยากจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
3: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
0: ้อ
3: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
3: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
3: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
3: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานทำความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
3: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
0: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
0: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
3: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
0: แต่
3: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
0: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
3: นับว่าพอ
0: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
3: อ
0: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
0: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วละครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมอขอบทวันนี้เปิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรคงพร้อมเลยครับ
2: ได้ถือโทรคงแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
3: หน้าตีจริงๆเลย
2: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
1: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับ

ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะมาเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช่
2: ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช
2: ่ต้องไม่บอกด้วย
3: เนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ใช่ไหมแต่พี
0: ่ไม่ล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล์
3: ม
0: ี
3: สโลแกนด้วย
2: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช
2: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
0: น้ำตาเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
6: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาหรือไงรู้จักป่ะโลกอ้วนอ่ะ
0: พี่กัน
7: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
6: อุ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
2: แน่โอ้มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
7: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเว
1: ้
7: ย
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
7: เอ้ยยังไม่มีสามี
0: โฉดฮาร์ดตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะมาครับนี่มาตรงนี้เลย
2: เน
0: ี่
2: ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย
7: เดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลหรือจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
0: งงมากจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว
5: ่
0: าน
5: ี่แล้วที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
0: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
2: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
1: ผ
2: ิดค
1: นนะ
2: น
1: ี่
2: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไห
1: ม
2: เพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้าเออกินเยอะแต่ใช้พลังงานน้
1: อ
2: ยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
7: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
2: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
1: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
7: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
1: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
7: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
3: ่โอ้โหกว่าจะได
1: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
4: อบผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปู2ปูนะเหลืองๆเวิร์คมาก
1: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
5: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายๆเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให้
0: นี่ไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
2: เข้าใจแล้ว
0: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
7: ถูกต้อง
4: โอ้ย
7: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี้ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี้
0: โอ้
7: ร
0: ู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนอ่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน้ำหนักขึ้นหรอก
7: เพราะอะไร
0: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
7: มีไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
4: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
5: ใช่เฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
7: ได้มั
2: ้ยแล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
7: แอโรบิกแอโรบิก
2: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
7: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคน
5: ใช่
7: เพราะพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่ในช่วงนี้คงงดยากว่ะ
4: ทำไม
7: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
4: เ
7: ฮ้
4: ย
7: ไปทำงานเถอะ
4: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
7: กินเยอะ
4: กินอาหารก็น้ำตาล
2: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรค2ชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้ง2อันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอฮะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใช่จริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละ อันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกงอันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อันดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆแล้วใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คแพ็คเกจของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได้
0: ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูง หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาอันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอให้เกียรติเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได้
1: เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วน
0: แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2 อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
0: ปรับ
1: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะแบบว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
0: แรกๆนะ
1: ใช
0: ่เพราะอะไรคุณหมอ
1: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
0: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
0: ถามเผื่อนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
1: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
0: สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะ เซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็แนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นะครับผมอ่ะแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันๆหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: อย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
3: ๆคุณหมอครับ
4: ทำไมสวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบเนี่ยแต่เสียงดังมากเลย
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
4: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
4: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับโอ้โ
4: หงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านนอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยนอย่างนี้ใช
4: ่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมสิบห้าที
2: ผมขอห
4: ้
2: าท
4: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกลอยนิดนึงแล้วก็บิดตัวปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขา
2: ท่านนี้เล่นยาก
4: ใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: โมเมนต์แบบบางคน
4: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือน
4: ร่าง
2: ทรงเ
4: ข้าแล้วก็ส
1: ั่
4: นเลย
1: สั่นทั้งตัว
4: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้น ทำสามท่านี้รับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
4: ไม่ใช่
2: พี่ว่าควรไปลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
4: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะอย่ามาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
4: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
1: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
4: ใช่
1: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
1: ไม่รู้แหละ
4: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโลกออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

ำด่างบอกได้เลยครับไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
3: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
3: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
4: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
3: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
3: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้ว
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
3: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
5: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
3: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
5: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
3: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
5: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
3: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
5: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
5: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
3: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
3: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
6: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นบ้างเหรอ

ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย

0: ที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
3: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
2: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ย่อยแก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
3: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
4: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
3: เป็นมากี่วันแล้วครับ
4: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
3: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
4: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
3: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
4: ่
3: ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
3: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
4: เป็นบางครั้งอะค่ะ
3: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
4: ไม่มีอะค่ะ
3: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
4: ยังไม่เคยอะค่ะ
3: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
4: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
3: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
4: ับ ค่ะ
3: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
4: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
3: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมครับ
4: ใช
3: ่กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
2: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะ

0: มีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
1: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
1: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
0: คู่ผู้หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
1: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
1: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
1: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
0: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตับแข็งกับมะเร็งตับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่แข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้เลยครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลย
3: ครับ
1: เราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรือจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
3: จ
1: ะอธิบายให้ฟัง
3: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหน่อยครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์นี่ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือก็การบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมง่ายง่ายมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้ม
1: ันจะไปอย่างนี้ครับ

0: เวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
1: ้
0: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
1: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
0: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ให้ความมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: ของการหมุนนะ
0: ของคอแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซิลเราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนออกไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
1: พอเข้าใจ
0: ใช่มันมีความตึงทีเนี้ยมันจะมีสเต็ปนึงคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
1: ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นนะครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปอย่างนี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
1: ่1
0: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1ก่อน1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช
1: ่4
0: ไปต
1: ่อ
0: 5ใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องย่อหน่อยใช่ขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ครับใช้ได้คร
1: ับมันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
0: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยครับผม
1: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คล้องจักเยอะ
1: คล้องจักเยอะ
0: ใช่ๆเพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอที
1: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแต่ก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ายกสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
0: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
1: จังหวะปล่อย
0: วิธีใช่
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยเราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได
1: ้ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
0: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: แต่ตรงที่สุด
0: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
1: ่ครับ
0: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
1: ได้คร
0: ับ ใช่ใ
1: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
0: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเห็นจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
1: ใส่แล้วกัน
0: ใส่ถุงมือดีกว่า
1: โอเค
0: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช
1: ่ครับขามันก็จะประมาณนี้ตรงตรง
0: ยืนขาตรงปึ้ง
1: ปึ้ง
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
0: เรายืนเต็มนะครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
1: แล้วก็ยกขาขาขวา
0: ไม่ต้องโยกครับ
1: โอเค
0: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
1: อุ้ย
0: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
1: อันตรายจริง
0: ใช่ครับ
1: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
0: ทีนี้มันจะมีจุดพอยต์ง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
1: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
0: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
1: ไม่งั้นมันก็จะ
0: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
1: โอเค
0: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
1: ต้องเกรงตอนนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
1: ลองหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังระวังหลังนิดนึง
1: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
1: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บ

0: ข้ามา
1: ช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บเราท้ายขึ้นใช่
2: ให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
0: ้
2: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
0: โอเค
2: ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
0: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
2: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเรื่องเงี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: ใช่แค่หมุนไปตามรอบที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
0: ตะกี้
2: ใช่ใช่พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลัง
0: ให
2: ้เวลาถึง
0: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
2: อ่ะเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงยังไม่ถึงหลัง
0: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
2: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
0: โอเคครับ
2: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรือจะลองลูกจริง
0: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงมันต้องฝึกก่อนนะ
2: ใช่
0: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
2: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
0: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้แล้วก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุนหนึ่งรอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
2: ได้
0: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
2: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
2: ้นี่6 กิโลครับ
0: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันนะครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่เขาจะสวิงค่อนข้างยาก
2: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
2: ก็เลยได้เลยครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
2: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคร
1: ับ ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ครับออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: สุดเยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยได้น่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงถือว่าใช้ได้ครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าความจักแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถือว่าแบบคืออย่างข้อจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่
0: ส
1: ั้
0: นๆมีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาคว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนแล้วแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่อ่ะ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับผมมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่
1: ไหม
0: มัน
1: ไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต
0: ่อตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกคว้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทําได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทําไปเรื่อยๆดีกว่าสมมุติเราตั้งไว้ปีนี้70 แล้วก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนหนึ่งแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3ซ้ำชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรไหมแต่ใจผมว่าจะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆอย่างเงี้ยพอได้รู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สําหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความ

ความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นแต่เนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลาง
0: นิ้วขวา
3: อันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: มันกำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่ยไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันเนี่ยมันจะล็อก
3: เลยมันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีกับ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลา

0: ช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
0: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
0: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนลองนะครับ
1: ไม่กด
0: เจ็บลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
0: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
0: คุณแอนครับคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
0: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: เหมือนมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
0: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
0: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กฮะอย่างนั้นเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
0: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะ
1: นะครับ
0: เราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
2: เจ็บ
0: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
2: ไม่เจ็บ
0: นี่ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
0: ฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้แล้วมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
0: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
0: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้ง2มือเลย2ข้างเลย
0: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
0: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
0: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้ว
1: ครับ
0: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
2: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
0: กำไม่ลง
2: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
1: บริหาร
0: ก่อน
2: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
0: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะอักเสบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
0: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
0: มันไม่เกี่ยวกันแค่แต่เกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
0: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
0: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: มันกำแล้วเหยียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
2: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
0: ทำงานไม่ได
1: ้
2: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
0: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะล็อกอยู
0: ่ล็อก
2: มันจะล็อกไว้เลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
0: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
1: ี่ทำงานบ้านเยอะ
0: งานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
0: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: การหิ้วของ
0: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ครับ
0: จะหิ้วทีง3โล4โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับ
0: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
0: ของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
2: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช้มือเยอะ
2: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
0: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
0: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
0: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
0: ยาแก้อักเส
1: บ
0: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
0: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
0: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
0: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
0: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห
1: ์
0: แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่การถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
0: ยังไม่ถึงก็ล็อก
1: อันนี้ถ้า
0: อันนี้
1: รับประทานยาร
0: ับได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
0: ยาได
1: ้หายได
0: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้

0: เยอะอีกก็จะกลับไป
1: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
0: ้การฉีดยาสเตียรอยหรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
1: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
0: ปกติของยา
1: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อยแต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
0: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
1: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
0: อย่างของคุณเฉลียวนี่
1: ครับ
0: ฉีดยาแล้วประทานยาได้มั้ยฮะ
1: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
0: แกะเฉลียว
1: ต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
0: ต้องผ่าตัด
1: ฮะ
0: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างงี้แล้วใช่มั้ย
1: ต้องแกะแล้ว
2: ต้องแกะเอาออก
0: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: นะถ้าต้องผ่าตัด
2: ก็ไม่กลัว
0: นะฮะ
2: ให้มันหาย
0: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
1: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มัน
0: มันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
1: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
0: ่ครับ
1: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะครับ
0: ครับ
1: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
0: กร
1: ีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับ
0: แ
1: ผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู
0: ่
1: มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว
0: เ
1: ราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
0: ปลอกหุ้มเอ็น
1: เป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
0: ้
1: เอ็นจะรอดมาตรงนี้เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
0: ับ
1: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจึ๊ก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออก
1: ตัดตรงปลอกนี่ออก
0: ครับ
1: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
0: ครับ
1: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
0: อ๋อเลย
1: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
0: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
1: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
0: เหมือนคลาย
1: คลายเข็มขัดออก
0: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
1: คลายออกครับ
0: มันก็จะโล่งสงบ
1: ครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
0: ครับใช้เวลานานไหมครับ
1: 15นาทีครับไม่เกิน
0: เท่านั้นเองเหรอคร
1: ับ แป๊บเดียวครับ
0: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
1: เย็บ2เข
0: ็
1: มไม่โดนน้ำ7วัน
0: ฮะ
1: 7ถึง10วัน
0: เท่านั้นเลย7ถึง10วัน
1: ครับ
0: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์นึง
1: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
0: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
0: ้
2: ว
0: อ๋อเหรออุ๊ยเนี่ยอย่างงี้จิ๊บ
2: ๆเล็กน้อยเล็กน้อย
0: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
0: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
0: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
2: ช่วงปีใหม
0: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
0: ครับ
1: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก
0: ็เร็ว
1: ครับเร็วขึ้น
0: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
0: ฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู
1: ่
0: แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการยื้อล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
1: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับ
0: ครับ
1: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
0: บ้าง
1: ทีนี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
0: บิดได
1: ้ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมาก
0: ๆ
1: หรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
0: ครับ
1: มันต้องใช้มือมาก
0: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้ร
1: ถเข็น
0: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
1: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับ
0: ใ
1: ช้
0: ครับ
1: ส่วนการเอาไปของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
0: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ

งที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเกรงอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบมันกลับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวๆนิดนึง
0: เสียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังเลยค่ะ
1: ครับอาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บตัดเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่านี้จะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิ
1: ดม
2: ุม
1: ก็บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหม

0: แล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2-5เปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
0: าอยู่ข้างๆนะครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทรพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็น2ข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทรพรปวดตรงไหนนะครับ
2: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
2: ุ
0: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับงอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
2: มีปวดบ้างค่ะ
0: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะไม่สามารถดึงขึ้นมาได
0: ้แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบๆเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้ามั้ยนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพระพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรัดตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: คือ
1: RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประกบ
0: มันต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: มันก็จะทุเลาลงระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่า ปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
0: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้รวมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงชับไหม

0: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของสิงห์พลอยดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
0: คะ
1: ใครอยากจะให้มันกระชับขึ้น
0: คำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: แถวหน้าค่ะตรงนี
0: ้แก้มด้านล่าง
1: ค่ะตรงนี้ค่ะ
2: ตรงใต้ตานี่ด้วยนะฮะด้วยนะฮะ
0: ขอรบกวนคุณสิทธิ์พลอยถึงนะคะสมมุติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
0: โอเค
2: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
2: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี้
0: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
2: แต่ริ้วรอยเลยที่เป็นไปตามอายุ
0: ใช่ค่ะ
2: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
0: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
2: ้
0: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะคะว่ามันก
2: ็ยัง
0: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
2: ย
0: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
2: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอคร
0: ับเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆ
2: ครับ
0: ไม่ค่อยดึง
2: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
0: ัน
2: ก็จะย้อน
0: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
2: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่คนค่ะ
2: ค
0: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
2: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะถ้าคุณหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
0: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามกาลเวลาค่ะ
2: ยันก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
0: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
2: ่
0: างเงี้ยปุ๊บมันหด
2: จริงฮะ
0: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
2: นี่เจ้าหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
0: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
2: คล้ายๆอย่างนั้นเป็นเครื่องมือใช่
0: ไหมใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
2: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีครับ
0: เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
2: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
2: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: หรือว่าส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
2: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไปอันที่สามที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
2: คือ
0: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่นำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปี ในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้ง อย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
2: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
1: ก็พอ
0: คือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้าง

0: กลัวเจ็บเราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่เป็นไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยค
1: ือ
0: แทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนาน
2: ๆแต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไม่
2: อะไรไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดๆหน่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้าง
0: คะคือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ไม่มี
2: ครีมกันแดด
1: อะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนน
0: ี่
1: ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ฮะ
1: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นหร
1: ือ
0: ว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพ
1: ื่
0: อที
1: ่
0: จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
1: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติที่เป็น
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพ
1: ีย
0: งแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับนึง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: หมายถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถ จริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
2: ใช้ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ 50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ 60-70%
1: คือได้ผลเยอะกว่า
0: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค
1: ่
2: ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระโปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะ
1: ฮะ
0: เพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเหมือนเจ็บๆปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลามันจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งอยู่แล้ว
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคร
0: ับมันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: จะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วอย่างเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็ไม่ได
1: ้คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
1: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่าน้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
0: ๆจากข้างนี้ค่ะ
1: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางน
0: ี้เอออย่างงี้รู้สึกตรงเนี้ย
1: ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
1: ปวดหลังใช่มั้ย
0: ฮะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่มั้ยตรงกระเบนเหน็บนะปวดลงมาสะโพกมั
0: ้ยไม่มันจะออกขวางมาทางขวานี่
1: มามั้ยมาตรงนี้นะ
0: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะทําอย่างงี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกมั้ยไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณ
1: ต้นนี่ครับปวดมั
0: ้ยไอ้อย่างงี้ก็ไม่อย่างงี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
0: อย่างงี้ก็ไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้ามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะ
0: ม
1: าข้างขวาม
0: ันจะไปซีกขวา
1: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: ไปตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างเขาปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูก็ว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
1: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
2: ้ฮะ
1: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ชันกว่า
2: อันนี้บุ๋มกว่า
1: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี้
2: ครับ
1: ตรงนี้มันจะเป็นฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่นะครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
2: ใช่
1: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในคลองครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่งแล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนั้นวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
2: ได้ฮะ
1: ตอนวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นวิธีตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
2: ครับ
1: มือขวาวางเงี้ยวางตะไบตะปาเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
2: ฮะ
1: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
2: ครับ
1: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับ
2: มีไหมมีฮะ
1: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
2: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
1: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอนั่นนะบีบเรียบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
2: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
1: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
2: มันก็ไม่ลงมา
1: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้จริงงี้เราตรวจเองก็ได้นะ
1: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
2: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
2: ครับ
1: ในข้อ
2: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
1: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
2: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
2: ครับ
1: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะฉะนั้นไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอวัสดุแปลกปลอมอันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
2: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
2: แล้วพออยู่ไปในน้ำก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
2: ครับ
1: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
0: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
0: ้อันไหน
1: ต
0: ึ
1: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองได
2: ้ครับ
1: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
2: ้ครับ
1: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
2: ชัดมาก
1: นะครับ
2: ช
1: ั
2: ดเจน
1: มากนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
2: ครับ
1: เจ็บไหมเนี่ย
0: เจ็บไหมฮะ
2: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
2: ใช่
1: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บอ
1: ย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
0: แล้วตรวจ

0: นี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
1: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวม
1: นะครับ
0: ไม่หลวม
1: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกโยกไปนะฮะนิดๆอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
1: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในลายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
1: ครับ
2: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันดินมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันนะฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
2: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
2: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมาก
1: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแล้วต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไร
0: ถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
1: ครับ
0: เสื่อมน้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
1: ้นะ
0: เดินเหมือนคนปกติ
1: ตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
1: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี
2: ้จะ47ปลายเดือนหน้า
0: ครับไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนาน
1: ๆครับ
0: นะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข
1: ่
0: าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จ
1: ะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
1: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทเซป
1: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
1: ค้างไว้10วินา
0: ที10วินาทีนะครับ
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอง่ายๆ
0: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
1: จะช่วยยังไงอาจารย์
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็จะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: จังครับโดยสรุปคุณวัฒนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
1: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
1: ตัวที่
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
1: น้ำหนักตัวเพิ่ม
0: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
1: อย่ายืนตลอดเวลา
0: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: เพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัวต้องอยู่กับครอบครัว
1: ค
0: ือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็
1: ใช่ครับคุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหลือมีผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวัฒนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสมดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเว
ลา14นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซิเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซิเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together.They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here.And enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors.This festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight.Cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dishcarries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs, who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations, they are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
0: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทย

0: ครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไซทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปว วลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา19นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรบงสาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเทศกาลดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนบรกิจนิวิทศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริตสอนบวรสังฆารามขำมังวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานอนุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชร

วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักขะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าโจทย์อำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเบอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอม

รุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทนารีนาถและประชาชนที่จะพี่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงที
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจ่ายกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจ่ายกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการตั้งฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2566
2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะว่ามหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเองมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกัน
1: จ
0: ะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
1: ่
0: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่
1: เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกข้างต้น
1: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
0: ครับ
1: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
0: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
1: และอาจจะปรับตัวได้
0: ใช่ครับ แต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
1: ม
0: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำจริงข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
1: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: จะจัดการยังไงดี
0: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
0: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
1: ใครพร้อม
0: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
1: ่
0: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
1: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
0: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
1: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
0: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่าเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปเน
1: ี่
0: ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์18:00 นครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะไม่ว่าจะรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆโตเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่านะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลนะเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนคุณผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
2: พาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง แต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ 65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้จันเก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันให้จันเก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
3: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองแล้วก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษานะคะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเพิ่งเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหัวเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคดำเนินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พิเดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
0: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะ เมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
0: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นเอ่ยการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
1: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
0: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อ

0: ของปากินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวแล้วมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกตึกตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้ต้องหลักๆก็ต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกับพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
1: คร
2: ับเราอาจจะยังไม่ทีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึงค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมี

0: ความอายุยืดเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพากินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่เงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณไก่กุ๊กๆสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กๆนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะรวมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
2: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมาก

0: ของการปวดท้องเป็นหายๆหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
2: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
2: แต่อันนี้ทำไมก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
0: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
1: ้อ
0: แบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: ค่ะแต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
0: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
0: เป็นกำลังใจให้อาจารย์เก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
0: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ย

0: ในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะมีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี่มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี้ยว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็ด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทรงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่จาร์ฟิตบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกาย ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่

0: ไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเยกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่เจ็ดซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือว่าแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
2: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
1: สามารถทานคู่กันได้
2: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
1: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหา

0: มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้นะก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
1: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าความหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักเนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจิ๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
1: ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
2: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะ
0: ไม่
2: น
0: ่
2: ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
2: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับ

0: ือกันนะครับคุณพนเดชนะฮะพนเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะพาส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของดีออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: อาจารย์เก่งไหวไหม
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับนะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์เน้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ค่ะก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหมคือก็บอกว่าฝังเข็มมันมีสองแบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือก

0: กิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองเป็นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี่ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัลยากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัลยากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติหลังอาหารปกติมากินพร้อมกันระบบเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมวิต 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย์
2: อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือโดยตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเกินที่หนึ่งเนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อย ให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าเอ๊ะปกอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
0: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากๆที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
1: นะครับใครผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

หรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณ

0: ละครทีวีอยู่ค่ะยายคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
1: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงเนี่ยขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
1: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
1: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
1: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
1: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
1: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
1: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: แ
1: ต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
1: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
1: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่าคุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
1: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
1: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
1: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแ

0: รวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
1: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
0: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
1: เป็นเดือนๆเลย
0: ใช่เพราะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่การพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได
1: ้
0: นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: มาสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ
0: ้หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ

0: ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันท
1: ำ
0: ยังไงคะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง
1: okay.
0: แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการ

0: อาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเองจริงมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวรอขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
1: จ
0: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก
0: ็
1: จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่น สามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟั

0: นะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี้มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมาจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆนะมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก คือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: ือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะบังเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โหบ้า

0: เนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปากห
1: ั
0: ดห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช่
0: ไม่บอกเร
2: ื่อ
0: ย
2: เนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
3: ี่ขนมเพียบเลย
2: ได้ไหมแต่พี
4: ่ไม่ล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยให้จะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ย
5: โอ้โหอย่างนี้นะ
4: ยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
2: ์มีสโลแกนด้วย
0: ยังใต้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช
0: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
6: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
4: น้ำตาเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
7: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วน
8: หัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาหรือไงรู้จักป่ะโลกอ้วนอ่ะ
4: พี่กัน
9: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
6: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอามั้ยคะ
8: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
0: มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
7: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเว้ย
5: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
7: เออยังไม่มีสามี
4: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาค่ะนี่มาตรงนี้เลย
0: น
4: ะ
0: เน
4: ี
0: ่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย
7: เดี๋ยวนี่จะลุกให้คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
4: หัวงานจริงๆเลยไปละไม่ไปก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าน
6: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
4: ไม่อะเพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอะยังไม่ได้ครึ่งนึงของอ้วนเลย
0: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
2: คน
0: ผ
2: ิ
0: ดคนนะ
2: คนนี้
0: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไห
1: ม
0: เพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้าเออกินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
7: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
0: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งก็ขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
5: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
7: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
5: ใช่ไหม
4: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
5: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
7: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
5: ใช
2: ่โอ้โหมันจะได
5: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
2: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
5: อย่าไปหลอกยายอ้วนมั้งยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่แต่ก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหร
6: อนี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให
4: ้อุ้ยไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
5: เข้าใจแล้ว
4: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
7: ถูกต้อง
5: โอ้ย
7: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก 2:00 นี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้น

0: ป็นไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบเนี้ย
1: โอ้โหรู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนน่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมันน้ำหนักขึ้นหรอก
0: เพราะอะไร
1: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
0: นี่ไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
2: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
3: ใช่ไหมเนี่ยน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
0: ได้มั
4: ้ยแล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
0: แอโรบิกแอโรบิก
4: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
0: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนน
3: ี่
0: เพราะพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริง
2: ๆ
0: แต่พี่ในช่วงนี้คงงดยากว่ะ
2: ทำไม
0: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
2: เ
0: ฮ้
2: ย
0: ไปไปไปไปทำงานเถอะ
2: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
0: กินเยอะ
2: กินอาหารกันน้ำตาลน้ำตาล
4: ไปแล้ว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: ๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: แล้วฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชาย

0: หรือว่าเกิน80เซน
1: ในผู้หญิง
0: ในผู้หญิงก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละ อันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
1: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
0: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
1: น้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกง อันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
1: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้ทางนี
0: ้นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
1: อ้วนระดับ1
0: ใช่
1: มีหลายระดับนะ
0: มีหลายระดับ
1: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
0: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
1: ต้องดูแลแล้ว
0: ใช่
1: อันดับ1
0: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆแล้วใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
1: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
0: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
1: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คแพ็คเกจของเขาคืออะไรบ้าง
0: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
1: ้ตับอักเสบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาต์อันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
1: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
0: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
1: ทุกวัย
0: ใช่
1: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
0: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
1: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
0: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
1: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
0: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
1: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
0: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
1: แก้ไขได้ไหม
0: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
1: อ๋อมีด้วยเหรอ
0: มีค่ะแต่ว่า
1: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
0: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
1: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไหมหรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
0: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
1: ่
0: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
1: โฆษณาชวนเชื่อ
0: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
1: มากไป
0: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
0: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหต

0: เนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหารปรับการใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
1: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
0: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะแบบว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
1: แรกนะ
0: ใช่
1: เพราะอะไรที่บอก
0: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
1: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
1: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
0: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
1: สำคัญเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
1: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
0: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักมากแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: นะครับผมอ่ะแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพร Shape Obesity หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรค

0: พวกแทรกซ้อนต่างๆจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: พี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: โอ้อย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
3: ๆคุณหมอครับ
4: ทำไมเรา
5: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบแน่แต่เสียงดังมากเลย
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
5: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากไม่ก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
5: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับโ
5: อ้ยงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้อ่ะเป็นท่านอนดีกว่าเนาะอ่ะนอนหงายเลยอ่ะแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปียกอย่างนี้ใช
5: ่ใช่ก็จะรู้สึกเป็นหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมเออสิบห้าที
2: ผมขอห
5: ้
2: าท
5: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิด
2: ตัว
5: ปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหม
2: ใช
5: ่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะ
2: คร
5: ับ
2: ท่านแบบ
5: โอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
5: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างทรงเข้า
5: แล้วก็สั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
5: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่าเนี้ยรับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
5: ไม่ใช่
2: พี่ว่าอ้วนเป็นลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
5: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะค
5: ุ
2: ณหมอ
5: ฟังไว้เลย
1: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
5: ใช่
1: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
1: ไม่รู้แหละได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
6: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

ควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำจริงๆอย่างที่เขาคุย

กันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นแอลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจได้แอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊เป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊ะเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำ EP นี้นะครับสำหรับ Mahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมอดูไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันนะครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในหลายการหลายๆอย่างก็จะช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนอร์อีพีเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่แหละครับดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่ก็หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกๆท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือด นะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน2วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละพอรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก 6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยพอรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาหรือมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆ นะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญ นะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็เชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆนะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตรงอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรง ันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดู

ส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อน

คำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสเฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมีคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้บอกว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการ

0: ช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานอดิเรกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้รับความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแล็บที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเล่นให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
1: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
2: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อม

0: ยัง
1: เรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
2: และอย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับ
1: พ
0: ี่
1: เจ
0: ี๊
1: ยบแต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกเหรอหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: นรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
1: น
0: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช
0: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับสี่ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสอง
1: แม่ง
0: เละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตังค
0: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วเรียกเขาที่ใช่เ

0: สบายดีไหมครับ
1: สบายดีค่ะ
0: จ้ะ
1: ไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่จิ๊บสบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลย สบายดีมากครับสบายดีครับ
1: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้ง ไปต่างประเทศก็ชอบ เปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
1: พี่เจมส์นี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ใช่ครับ
2: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
2: เลว
0: อ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผมครับผม
2: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมหมดทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอะพี่
2: ผมว่าแล้วก็ต้องคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
2: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
2: ๆ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
1: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่ม
1: ีความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
2: ดันโลหิตสูง
0: ยังเหมือนเดิมครับ7วันเหมือนเดิ
2: ม
0: โอ้โห
2: งานหนักขนาดนั้นเลยพ
0: ี่มันมีแค่นั้นไงถ้าแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
2: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
2: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการครับผม
1: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
1: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้มจนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
2: คนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
2: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มันชินก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
2: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
2: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
2: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากเพราะพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ
2: อ
0: ัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อละจะขออัดแค่เทปเดียว
2: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
1: 190
0: ครับเกือบ200
1: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าม ันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
1: เขาว่ากันว่าที่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่อยู่ๆเขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วกูต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เลย

0: จอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
1: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
0: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
1: เจอใคร
0: คุณหมอไงครับ
1: อุ้ยพี่มีงานอะไรเดี๋ยว
0: ไม่ได้พี
2: ่
0: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์บังคับครับ
1: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
0: ไม่ได้ครับพี่เจี๊ยบอ
2: าจารย์รออยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: มานี่เหรอ
2: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เก่งเลย
2: จัดมาไกลเลยนะคะวันนี
1: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
2: ค่ะ
1: ใครเป็นอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวทัก
1: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
0: บ้
1: าน
0: ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเนี่ยเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
0: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงครับ
3: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
0: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆเราโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
0: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งอะไร
3: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่ว

0: ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
1: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
0: ต้องไปตรวจสุขภาพ
2: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
2: ครับต่อร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
2: ดื่มมาแค่สองลิ้ง
1: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
3: ต่อสัปดาห์นะพี
2: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมาก
1: พ
3: ี่
0: คร
3: ับ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณครับ
1: ค่ะคุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
3: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
4: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
1: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
3: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
3: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
1: คร
3: ับสำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: ถามคุณหมอว่าเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
3: คุณหมอครับ
0: เคร
3: ื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
0: ครับ
3: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
0: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราอาจจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ

0: ตื่นเต้นตื่นเต้นจากหมอใจเต้นแรง
1: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณอาจารย
3: ์ค่
2: ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
0: โหพี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
2: เอออย่าไปดูทุก
0: หุ้ย
2: มาแล้ว
0: นี่ครับโหวันนี้
2: มีเป้แสดงว่าไปไกล
4: ไปไกลแน่นอนครับ
0: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
4: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
2: ว้าวไปไหนคะ
4: เขาใหญ่ครับ
0: ไปทำอะไรครับ
4: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮลใ
0: ช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
4: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าคำนูน
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่องค์กฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้ครับ
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็น10ครั้งเลยนะคร
0: ับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเรา
0: ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environment สุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมีสองแบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบาย

0: การที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆครับ
0: ค่ะต้องถามแฮล
2: ครับ
0: แฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: นี่จะวางที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับอ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี
0: ้ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีคร
1: ับได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

ินโกดจุฬาลัมพาฟ้าทลายโจรกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19ที่เรากินกินกันอยู่หรือว่าได้ยินมาเนี่ยมันป้องกันโควิดได้จริงๆหรอแรกเลยนะคะซึ่งคนเชื่อว่าป้องกันได้ก็คือการกินโกดจุฬาลัมพาค่ะจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เจ้าโกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวนึงซึ่งคนนิยมนำมาต้มแล้วก็ทานกันนะคะหมออาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุหรือว่ามียาใช้เป็นประจำนะคะเช่นยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวนะคะอาจจะมีผลกับยาตัวนั้นเพื่อลดปริมาณยาหรือว่าเพิ่มปริมาณยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมุนไพรอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาดูอีกความเชื่อนึงนะคะการกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19 หมอขอบอกเลยนะคะว่านี้อาจจะไม่จริงค่ะบางคนเนี่ยเชื่อว่าพอกินขิงเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะร้อนโดยเฉพาะขิงสดหรือว่านำมาต้มน้ำขิงมาทำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่ามายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโควิดหรือฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างไรค่ะสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะมันป้องกันได้หรือไม่นะคะที่แน่ๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะสำหรับคนที่ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเป็นประจำนะคะมี3เรื่องที่หมอจะขอเตือนนิดนึงนะคะก็คือ 1. ค่าตับค่าไตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแย่ลงนะคะจากการที่เจาะเลือดดูอันดับที่2นะคะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาต่อเนื่องเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเลือดแข็งตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวแอนโดกราไฟซึ่งอยู่ในสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะมีผลที่ทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลกับตัวยาเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐานอย.นะคะเอามากรอกเองมีแคปซูลหรือว่ามีการปั่นผสมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเชื้อราขึ้นหรือว่ามีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมออยากจะให้ระวังไว้ค่ะ

คะ1คือกินอาหารที่สุกสะอาดค่ะ2คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ3กินปริมาณที่เพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะคะอันดับ4ก็คือเวลาเรารับแพ็กเกจอาหารมานะคะเราแนะนำให้ล้างมือก่อนเปิดแพ็กเกจอาหารนะคะแล้วก็เอาอาหารออกมานะคะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงตัวการกินอาหารด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการติดโควิดนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำและสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เป็นประจำนะคะจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อย่างดีเลยค่ะ

นทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้นะพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: ลงนรกเลย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
1: น
0: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับสี่ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสองแม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตังค
0: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วเบียร์เขาที่

0: สบายดีไหมครับ
1: สบายดีค่ะ
0: จ้ะ
1: ไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่จิ๊บสบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลย สบายดีมากครับสบายดีครับ
1: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้ง ไปต่างประเทศก็ชอบ เปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
1: พี่เจมส์นี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ใช่ครับ
2: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เหลวเหลว
2: ยังไงก็เลว
0: อย่างนั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผมครับผม
2: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
2: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
2: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
2: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปที่กำแพง
0: เชิญเลยครับ
1: ไม่มีเรื่อง
0: ไม่มีครับไม่มี
1: คร
0: ับ ผมครับ
2: แอนโลหิตสูง
1: ใน
2: ทุกสถาน
1: งานยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะพี่เจี๊ยบ
0: ยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
2: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วันตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอย่างเดียวครับ
2: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการนะครับผม
1: ค่ะอยากย้อนไปวันที่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
1: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิ่งมากมันวิ่งแบบสมองมันว่างมากมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิ่งปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพร้อมเป็นจักรยานคันหนึ่งพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้มจนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
2: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
2: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้ชิงก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวก็จะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
2: ก็คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
2: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
2: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจากมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ
2: อ
0: ัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อแล้วจะขออัดแค่เทปเดียว
2: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
1: 190
0: ครับเกือบ200
1: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
1: เขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่างคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ย

0: ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
1: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
0: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
1: เจอใคร
0: คุณหมอไงครับ
1: อุ้ยพี่มีงานนะเดี๋ยว
0: ไม่ได้พี
2: ่
0: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์ครับครับ
1: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
0: ไม่ได้ครับพี่เกีย
2: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: มานี่เหรอ
2: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เก่งเลยอ
2: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
1: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
2: ค่ะ
1: ใครเป็นอะไรบ้าง
0: เนี่ยทัก
1: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
0: ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ค่ะค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนนึงเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
0: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงครับ
3: ครับตัวทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะเนี่ยเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
0: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
0: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไร
3: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็

0: ช่วยทําให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
1: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
0: ต้องไปตรวจสุขภาพ
2: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยถ้าป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
2: ครับออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
2: ดื่มมาแค่สองลิ้ง
1: หนึ่งหรือสองลิ้งต่อสัปดาห์
3: ต่อสัปดาห์นะพี
2: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณ
1: มาก
2: พี่
0: คร
2: ับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
1: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
3: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
4: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
1: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
3: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
3: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
1: ครับ
3: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
3: คุณหมอครับ
0: เคร
3: ื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
0: ครับ
3: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
0: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ

0: พอเวลา
1: ตื่นเต้นพอเจอหมอใจเต้นแรง
0: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงทั่วไปแล้ว

0: ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
1: แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
3: โหพี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
3: หุ้ย
1: มาแล้ว
3: นี่ครับโหวันนี
1: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
4: ไปไกลแน่นอนครับ
3: ถ้าให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที่
4: ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
1: ว้าวไปไหนคะ
4: เขาใหญ่ครับ
3: ไปทำอะไรครับ
4: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
1: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮลใ
3: ช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
4: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่อลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็น10ครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยครับที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเรา
0: ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ใน

0: สิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่ออ
1: ่าแหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: การที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าครับ
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: นี่จะวางไว้ที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับอ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี
0: ้ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีคร
1: ับ ได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรู้ทันอาการของโรคสมองเสื่อม

0: พ่อจะไปไหนอ่ะ
1: ปวดฉี
0: ่เอ้าปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำสิพ
1: ่
0: อ
1: ไปห้องน้ำปวดฉี
0: ่ก็อยู่ข้างหลังเองพ่อเนี่ยหมุนตัวเข้าได้เลยพ่ออ่ะมาเดี๋ยวเป้พาไปนี่ห้องน้ำไงพ่อนี่เลยเปิดแบบนี้เดี๋ยวพ่อฉี่ตรงนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็กดน้ำตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวเป้ออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเป้นะครับโอเคนะพ่อและนี่คืออาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะที่2ครับพ่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวมากขึ้นเหมือนเป็นคนละคนเลยครับแล้วก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วย
2: สรุปแล้วอาการของโรคสมองเสื่อมเป็นยังไงครับหมอ
3: สัญญาณของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ครับผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองขี้ลืมครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อสักครู่ที่เพิ่งทำไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้กินอะไรไปจำไม่ได้ครับหลังจากนั้นความจำเริ่มถดถอยถามซ้ำพูดซ้ำกับเรื่องเดิมๆหลงในสถานที่ที่เคยคุ้นเคยอารมณ์ก็จะเสียง่ายเริ่มซึมเศร้าเริ่มเครียดแต่ยังสื่อสารหรือทำอะไรกิจวัตรประจำวันได้ปกตินะครับพอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะที่2ครับอาการจะรุนแรงมากขึ้นความจำก็จะถดถอยลงอาจจะมีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไบโพล่านะแต่เขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเซลล์สมองเขาเสื่อมลงนะครับเช่นคนที่เคยใจเย็นมาก่อนกลายเป็นคนหงุดหงิดขี้ใจร้อนนะครับคนที่เคยก้าวร้าวมาก่อนกลายเป็นคนเคร่งขรึมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองสังเกตนะอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์สมองก็ได้นะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันละไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เคยใช้เป็นเช่นรีโมทกดไม่ได้ปากกาเขียนยังไงฝักบัวเปิดไม่เป็นครับบางรายมีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไปเช่นขโมยของตัวเองหรือว่าเห็นภาพหลอนเห็นตัวเองในกระจกแล้วร้องกรี๊ดนะครับแต่มันจะเทิร์นมาถึงระยะที่3ครับเป็นระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะอาการแย่ลงครับสูญเสียความทรงจำในอดีตเลยจำชื่อคนในอดีตก็จำไม่ได้แล้วนะครับสับสนครับไม่รู้เรื่องของวันเวลาสถานที่เคลื่อนไหวก็ลดลงตอบสนองก็ช้าลงสุขภาพก็เสื่อมโทรม

0: สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเสียชีวิตไปนั่นเองครับ
1: คุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอคุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอ
2: เดี๋ยวแม่ใกล้กลับเดี๋ยวเป้บอกพ่อนะพ่อ
1: ทำไมไปนานเนี่ยต้องให้ไปรับก่อนเนี่ยคุณแก้วตา
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สุนัขเหล่านี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่

0: จุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสารยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการ

0: ต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
1: บ้านรับเหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยพบว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค์และบางทีเด็กนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

0: จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานหรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ตะมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารเหรอกินอะไรไม่กินเหรอ

0: เมื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู
0: ้คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: เอารู้แล้ว
0: ตอนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จุงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต
2: ่อครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็วัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับเลยที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังพอเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอดอายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้

0: สนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสนี้มันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแยมนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: คุณทันเข้าไปเลยอย่างตรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตห่วงพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มไหมแย้มไหมลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมา
0: โอเคมามาก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแยมก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: ที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขครับก่อนอื่นเราไปถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับ

0: ว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับเพื่อดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึง
1: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
0: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
2: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางต้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
1: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
0: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเลยเริ่มจากการชาร์จทริกเกอร์ก่อนการชาร์จทริกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะทิกแล้วก็ให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราทิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
1: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดั้มคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แวบเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดั้มการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
0: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
1: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือใส่รักมือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึก าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงตรงๆช้าๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในลักษณะนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เบซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งล่ะผมบอกตรงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาจากนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอหวัดดีกินอาหารอะไรเนี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างนึงเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างงี้ ใช่ค่ะอย่างงี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
3: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมัน

0: ก็มันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
1: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่อย่างถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรจัดต่อไปครับ
2: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยด์ตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด์ด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยด์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์นะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะนึงที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Grave Disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น Auto Antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี่ยตาดำเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี่ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Grave Disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะ นะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันนี้ขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอันตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของ

การผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนนี้ค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยหรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยพอให้ฮอร์โมนไทรอยเสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ย
เผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่ที่ชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยเป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยเป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยเป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะ

ฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยิน

เราก็เรียกไกลโตเจนทีนี้เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยด์ก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็เซลีเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของเซลีเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์

0: รอยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยเนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าย่าสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่สามเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
3: น้องกีต้าเป็นโรงพยาบาลครับ
4: น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
3: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
4: เป็นเมื่อเช้านี้ค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
3: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้ไหมครับ
4: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
2: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทยเหลวร่วมกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกรงกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
3: งั้นเราหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะ
2: มีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรครวมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เสร็จตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปาก
3: ไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากเวลาของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุตรหลานของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์ไปเห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
0: ในห้องนี้เนี่ยเป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชสังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
0: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
1: ค่ะมีอะไรที่เป็นก้อน
0: เป็นก้อนเนื้อออกมา
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย์
0: ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ์
1: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่จะเห็นว่าน
0: ี่ท่านเขียนเอง
1: ค่ะ
0: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
1: ใช่ใช
2: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
1: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
0: คืออะไรครับ
1: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
0: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนัก

0: าแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: พูดง่ายหนังสือรุ่น
1: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
0: ในแต่ละปีแต่ละปี
1: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
0: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ76ปี
1: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้วอันนี้เกินแล้ว
0: มันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
1: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
0: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหนามาก
1: หนามากค่ะ
0: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ2500-2511ปีเดียวนะฮะ
1: รุ่นเดียวเนี่ย
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
1: ดำสวยเลยฮะ
0: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
1: เขาก็มีสอดแทรกไว้
0: เขาก็แทรกเอาไว
1: ้
0: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
1: ๆใช
0: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคตอนนั้น
1: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
0: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะคะ
0: ไปเรื่อย
1: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
0: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ในยุคปีนี
1: ้
0: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
1: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะ
0: ฮะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
1: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
0: หมายถึงว่า
1: สามไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
0: ้
1: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
0: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
1: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
0: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
1: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
1: ้ใช่
0: เกิดอะไรขึ้น
1: แล้วยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
0: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
1: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะอาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ
0: ๋อแล้วจะมีอีกอาคารนึงเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
1: ่ใช้งานบ
0: ่
1: อย
0: ใช้งานบ่อย
1: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
0: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
1: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วก็ยัง
1: แสนเล่มเลย
0: เป็นแสน
1: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
0: ครับ
1: เราใช้เงินได้เกือบสมมติบอก5 ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะคะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5 ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
0: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
1: หนังสือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5 ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
0: แต่
1: นั้นแต่ละปีแม้กว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยนั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
0: 90ปีนะฮะคุณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที
0: ่
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือ

0: ในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะคะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้
1: ด้วยอาจารย์อาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได
0: ้ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
1: แต่มาที่นี่ก็ช่วยกันเลื่อนได
0: ้ลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
1: ไปสต็อป
0: สต็อป
1: ถ้ามีคนยืนอยู
0: ่ค่ะ
1: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณฮะเก่งมากเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: ไปอะไรคะ
1: โอ้โหก็คือ
0: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ค่ะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
1: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
0: ช่วยประหยัดด้วย
1: เข้าใจคิดนะฮะแต่เราดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงทางส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
0: ค่ะนี่ก็
1: เป็นให้นักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
0: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานงั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
1: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
0: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
1: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยื้อมาแล้วสมมติยื้อมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
0: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นละ
0: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
1: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
0: ้
1: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
0: ้
1: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยเอาจริงเหรอ
0: จริง
1: เป็นห้องของเขาเลย
0: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
1: ้
0: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะฮะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริง
1: ๆค่ะใช่ฮะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะฮะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เราจะผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน

0: ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ของ จริง
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะเล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
0: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
1: สวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
0: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
1: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
0: เข้าไปค้นคว้าดูได้
1: ดูได้ฮะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ฮะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่ว่าท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: ันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะครับสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะเพราะห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผ้าพร้อม
3: กระเป๋าพร้อม
4: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออมกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากลาง

กลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางเขย่งเท้าเพ่งมือเขย่งมือเขย่งมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าๆถอยมาเอาไม้เอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดพร้อมหยิบไม้กันมามือประคองเอาๆก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มเข่าก้มทรงตัวอยู่เข่าไม้นิดนึงก้มข่าวครั้งหนึ่งก้มข่าวสลับข้างก้มข่าวก้มข่าวก้มข่าวมือแค่ประคองไว้ก้มข่าวสี่เที่ยวก้มข่าวก้มข่าวสองเที่ยวก้มข่าวเที่ยวเดียวก้มมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมาสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่มาสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งกลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมยังพร้อมยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมาสี่สามสองขออีกสี่ขออีกสี่มา4 3 2ครั้งหนึ่ง9แล้วค่อย9มา9มา9มา9มาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอ4เที่ยวสุดท้ายเอ้า4 3 2 9เท้า9เท้า9 9 9สลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนิดนึงเอ้า9มาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้
งอกับงอกับงอกับงอกับแล้วบิดบิดบิดโอเคท่า2ตรง4ครั้งเปลี่ยนมือ1 2 3 4มา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปึ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมา4 3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดบิดบิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมา4ครั้ง4 3 2ครั้งเดียวอ้าวผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะค้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปึ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้าพันคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้าพันคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะ

ที่ไม่ดีและจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนอ้วนวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่ขาวก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัด
2: อ
3: าหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูน
3: ะครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่ใช่ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราหมักในไข
1: ่
0: ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้คอนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้นเข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผม

0: สิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเตรียมตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้งมือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: น้ำตาลทรายแดง
0: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับผมคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณนับจันก็
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคคร
1: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
0: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: แต่ขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
1: ใส่น้ำส้ม
0: ใส่ชูเลยครับ
1: เราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะใช่ไหม
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้ okay,
1: น้ำผึ้งนี่ก็ในแง่ของทางโภชนาการก็คือมันจะมีรสชาติที่หวานจัดกว่านะคะเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายนะคะทำให้ถ้าเกิดว่าเราใส่ปริมาณที่ไม่มากเนี่ยก็จะลดปริมาณน้ำตาลที่รับประทานได้เล็กน้อย
0: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
1: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
0: ไม่ต้องแยกครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับ1คือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้2คือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
1: มันจะข้นขึ้น
0: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
1: ตกดีไหมคะ
0: ครึ่งนึงของก้อน
1: น
0: ี้เลย
1: นะคะ
0: ได้ครับ
1: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
0: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับ
1: โอเค
0: นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับแล้วออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
1: มันก็จะหอมเพิ่มรส
0: คือจริงแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
1: แล้
0: วทำที่บ้านได้
1: ทำเองได
0: ้ขูดผิวหน้าลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับหมอ
1: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงาน

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ค่ะโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้เราประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตาอบ
0: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: นี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในผสมนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันทองท่านอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่เนย

0: ขนมปัง
1: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
0: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
1: ประมาณครับประมาณ5-10 นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
0: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เหลืองกรอบพอดี
1: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
0: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
0: ใช่
1: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้
2: คร
1: ับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พอมกรมพอมพอพอมพอมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่างๆผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันที
2: มาตรงนี้เลยพี่นี่เลย
3: พี่ผมไปไม่ได้ตรงนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่หลบหน่อยหลบหน่อยตามมาตามมาตามมาเฮ้ยหลบหน่อยนี่ไงนี่ไง
3: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่สองนะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: ม
0: ีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่สองส่วนโซนที่สามในส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: บวกระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นเยอะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดให้ได
0: ้มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ได้ดีมากนี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่
1: ไหมเราไม่มีความรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค
0: ่
2: ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาทีนี้วิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
1: มันจะต้อง
0: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ60-65%
1: ใช่ประมาณ
0: ครับมาผมมีชาร์ทให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงนี้ที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: โซนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเงิน
1: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
1: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: ตอบไม่ถูกแล้ว
1: อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
1: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
1: คุณอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณ127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ
3: 220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
1: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
3: เดินเลยครับเดิน
1: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทั้ง
1: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
1: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
1: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
1: ับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี่มาเป็นตัวตั้งเอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
1: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เงี้ย
1: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
1: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: เพื่อเป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่
0: ลุยเลยนะตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเดินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
1: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถึงว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
1: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจอนเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
1: ใช่เพิ่มไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได
1: ้ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
1: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
1: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าเย็นก่อน
1: ทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
1: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: นี่ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
1: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแล้วเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
1: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
0: ิ่
1: มนะลอง
0: ขึ้นนะครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
1: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
1: ดูมือเขาสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันจะล็อกไม่อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่าง
0: ด้วย
1: ใช่ครับ มาหลายๆ
3: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบซ์เคิลปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจมี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนว
1: ดิ่งพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: แล้วมีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: ดูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกรงขาเกรงโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่า
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากกว่าไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนมีจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพ

0: ตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ ใช
0: ่ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของต
0: ั
1: ว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วัด
0: ยังไงครับ
1: ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
2: ถีบไปแล้วครั้งนิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อ
1: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
2: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
2: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
2: ครับ
1: นะครับ
2: แล้วไปสุด
1: ใช่ไหมครับ
3: สุดสุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
1: ท่านที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
3: ันจะเก่ง
1: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะงั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
1: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกยังนะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่2อ
1: ันที่2คือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75ให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมั้ย
0: ใจแต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยคร
1: ับลองดูที
3: ่ทั้งแรงเหวี่ยงแล้วก็แรงดึงกลับเงี้ยมัน
0: ยังไงครับมันยังไง
3: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
3: ถีบให้เร็วขึ้น
0: มาแล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช่
0: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
3: เหงื่อออกแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ต่อ1ชั่วโมง
3: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
3: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ไม่รู้สิไม่รู
3: ้นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแหม
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันเราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวที่จอดตัวฮาร์เรทนะครับงั้นตรงนี้จะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานผ่านไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: ปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
1: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี่
0: โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
3: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แ
3: อร์ว
2: อ
3: คเร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้
2: ทัน แล้ว
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆแจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: เฮ้ย
3: เอาอีก

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงอนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไหมขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาฮึบฮึบนิดนึงว่าม
1: าละคนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
1: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
1: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดนน้อยโดนน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: เป็นสาไก
0: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
1: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแต่ด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้างข้าง
1: ึ้นจ้ะขึ้น
0: หน้าหน้าข้างข้าง
1: ขึ้น
0: หน
1: ้
0: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะหนู
0: แล้วหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้ายืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววางก้มเหยียดยืดค้างไว้กระโดดไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
1: ้
2: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะมาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่ใช่
0: แล้วเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย 3:00
2: น. ถึง 7:00 น. เช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังอะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช
0: ้
2: า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ยปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้
0: นั่งพักนะฮะ
2: ใ
0: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่
2: นะก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แมส
2: ก
0: ์ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง

0: อ่ะมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
1: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
1: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรอีก
1: โรคหัวใจ
0: หัวใจ
1: แล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
1: ่นิ้วล็อกก็เราทำทำงานเยอะแล้วก็บิดผ้า
0: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
1: ก็ต้องผ่าค
0: ่
1: ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลย
1: ซ้ายหรือขวา
0: ออกเป็นข้างนี้
1: แล้ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
1: ก็นานละค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
1: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยากใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
2: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
3: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีวิธีที่เขาเตรียมมาให้นะก็มีใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
4: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงกับการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
5: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
1: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: พื้นที่ทำงาน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
1: สีแดง
0: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
1: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
1: อุ๊ยอย่าค่ะ
0: ไม่ควร
1: ค่ะไม่ควร
0: นะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่

0: มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
1: ก็
0: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
1: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกัน
0: อ๋อ
1: เครื่องป้องกัน
0: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
1: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อยไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: เปื้อนมากยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
1: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอนที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้น
1: ะ
0: เพราะอะไรฮะ
1: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
1: ่
0: พวกเราได
1: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลย
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต
1: ้
0: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถ
1: ู
0: กไหมครับเผื่อบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
1: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
1: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
1: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
0: สีดำ
1: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
1: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
1: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
1: มีขยะสี
0: ฟ้าน้ำเงินด้วย
1: สีฟ้า
0: อันนี้คืออะไรครับอ
1: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
1: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดก่อนสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
1: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วแหละครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
2: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
2: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
2: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอ
2: ัน
0: นี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซ
2: ึ่
0: งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
2: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
2: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก
0: ็
2: คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: เ
2: พราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
0: ี้ก้มไปเลย
2: หลังทำงานมากเกินไป

0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
0: ันท
1: ำให้มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
1: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
1: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: อ๋อปวดขา
1: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
1: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
1: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
1: อันนั้นอีกอันนึงแต่นี่ถ้าเ
0: ร
1: ื้อรังนานๆก
0: ็
1: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่ต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหม
1: คร
0: ับถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วย
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยกเลย
0: อ๋อก็คือเครื่องก็จะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
1: ะ
0: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
3: เชื่อใช่ไหมฮะไม่ครับบางทีน้ำขยะกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
1: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
1: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าหากว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
1: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื้
0: อ
1: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้
0: อ
1: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่า

0: โรคไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าพอตำมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24

0: ภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
0: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
0: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
0: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
0: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
0: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วละครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: คุณผู้ชมรู้จักยาพาราใช่ไหมครับยาพาราเนี่ยถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านถูกไหมครับแต่ในด้านไฟฟ้าครับนี่ครับไขควงเช็คไฟเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมเลยนะครับผมเพราะว่าราคาของมันเนี่ยแค่หลัก10แต่ประโยชน์ของมันนะครับหลักพันเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิศวกรรมภายในบ้านที่พบเจอได้บ่อยนะครับก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตามที่ผมได้เกริ่นไปเลยครับวันนี้ครับผมจะมาคุยเรื่องนี่ครับผมไขควงเช็คไฟผมขอให้ชื่อตอนว่าไขควงเช็คไฟครับอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาหลัก10แต่ประโยชน์ของมันหลักพันแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาบอกหน้าที่แล้วก็ประโยชน์ของไขควงเช็คไฟก่อนนะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับไขควงเช็คไฟนะครับหน้าที่ของมันก็คือตามชื่อมันเลยครับเอาไว้ใช้เช็คไฟนะครับเพราะว่าเวลาเราซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเราควรต้องมั่นใจก่อนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นน่ะมันไม่มีไฟแล้วครับเราจะสามารถเช็คได้ยังไงว่าอุปกรณ์ตรงนั้นที่เราจะไปซ่อมไม่มีไฟแน่นอนครับเราคงไม่เอานิ้วไปจิ้มหรอกถูกไหมฮะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดจับไฟได้ครับว่ามันมีไฟอยู่หรือเปล่าก็คือตัวนี้ครับไขควงเช็คไฟนั่นแหละครับที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นหน้าคุ้นตามันอยู่บ่อยๆแน่นอนนะครับผมเพราะเรื่องของไฟฟ้านะครับเราจะมั่นใจแค่ 99% ไม่ได้ครับเราต้องมั่นใจถึงขนาด 100% ครับเราถึงจะไปซ่อมแซมหรือว่าไปซ่อมบำรุงได้นะครับไม่งั้นนะครับความมั่นใจที่เราไม่มีแค่ 1% นะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าได้นะครับผมคุณผู้ชมส่วนหลักการทำงานของ ของไขควงเช็คไฟเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยนึกถึงน้ำตกนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนน้ำตกครับผมน้ำตกเนี่ยก็จะไหลจากที่สูงถูกไหมครับลงสู่ที่ต่ำไฟฟ้าก็เหมือนกันครับไฟฟ้านะครับก็จะมีแรงดันขั้วหนึ่งแล้วก็จะไม่มีแรงดันขั้วหนึ่งเพื่อที่ว่ากระแสไฟนะครับจะไหลจากจุดที่มันมีแรงดันที่มากไปหาจุดที่มันมีแรงดันที่มัน

ร้อยกว่านะครับผมดังนั้นแล้วหน้าที่ของไขควงก็คือเวลาเราเอาไขควงเนี่ยไปจิ้มกับปลั๊กไฟในรูที่มันมีไฟนะครับกระแสไฟนะครับจะไหลผ่านไขควงครับแล้วจากนั้นกระแสไฟเนี่ยก็จะไหลจากตัวเราครับลงสู่พื้นดินครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยถือว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มันน้อยกว่าที่มันอยู่ที่ปลั๊กนะครับจากหลักการทำงานของมันนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวเราเนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่ตายล่ะแล้วทำไมเราถึงยังสามารถทนกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านตัวเราได้เหตุผลนั้นก็คืออย่างนี้ครับภายในไขควงเช็คไฟครับมันจะมีตัวต้านทานตัวนึงครับซึ่งมีความต้านทานเนี่ยจำนวนมากครับเป็นหลายพันโอห์มนะครับพอกระแสไฟมันไหลจากปลายของไขควงผ่านตัวต้านทานเนี่ยกระแสไฟเนี่ยจะถูกลดทอนให้มันมีขนาดที่มันน้อยมากๆนะครับเพราะว่ายิ่งความต้านทานเยอะกระแสไฟก็จะยิ่งน้อยลงครับกระแสไฟที่มันผ่านตัวเราครับมันจึงมีปริมาณน้อยมากๆจนไม่สามารถทำอันตรายกับเราถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียชีวิตนะครับคือกระแสไฟครับไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าเอาใหม่นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ทำให้เราเสียชีวิตนะครับคือกระแสไฟไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าก็อย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจครับแรงดันไฟฟ้า220 โวลต์เวลามันเจอความต้านทานมันก็จะปล่อยกระแสออกมากระแสที่มันไหลออกมาจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีความต้านทานมากหรือว่ามีความต้านทานน้อยถ้ามีความต้านทานมากกระแสก็จะไหลน้อยถ้ามันมีความต้านทานน้อยกระแสก็จะไหลมากครับคุณผู้ชมประมาณนั้นคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจนะดังนั้นแล้วครับเมื่อเรารู้หลักการแล้วว่าไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากจุดที่มันมีแรงดันมากมาหาจุดที่มีแรงดันน้อยซึ่งแรงดันที่พื้นดินหรือว่าพื้นคอนกรีตนะครับเราจะถือว่ามันมีแรงดันไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่0 โวลต์นะครับดังนั้นแล้วเวลาที่ช่างไฟหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยใส่รองเท้าที่มันมีขนาดที่มันหนามากๆหรือรองเท้าที่มันเป็นฉนวนกันไฟฟ้านะครับหรือว่าเรายืนบนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้ที่มันเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างเช่นไม้แห้งๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้ไฟฟ้านะครับไม่สามารถไหลผ่านตัวเราลงสู่ดินได้นะครับก็อาจจะทำให้ไฟที่อยู่ที่ไขควงนะครับมันไม่เกิดการติดก็ได้นะครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ไขควงเช็คไฟครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเท้าของเราเนี่ยได้แตะพื้นอยู่นะครับไม่ได้สวมรองเท้ากันฉนวนหรือว่าอยู่บนเจ้าอี้ที่มันเป็นฉนวนกันไฟฟ้านะครับดังนั้นแล้วครับเมื่อคุณผู้ชมรู้อย่างเงี้ยผมจึงแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาซื้อไขควงเช็คไฟนะครับก็ซื้อของที่มันดีๆหน่อยครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าไขควงเช็คไฟตามตลาดนั้นนะครับตัวต้านทานหรือว่าวงจรภายในไขควงเช็คไฟเนี่ยเขาจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันดีหรือเปล่าใช้ความต้านทานที่มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งการบัดกีหรือว่าการเชื่อมต่อกันภายในนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะทำถูกต้องตามหลักมาตรฐานอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วครับลงทุนซื้อไขควงเช็คไฟที่มันมีคุณภาพดีๆขึ้นมาสักหน่อยครับคุณผู้ชมราคาเนี่ยแพงกว่าไขควงเช็คไฟที่อยู่ตามตลาดนั้นก็จริงแต่ว่ามันสามารถเซฟชีวิตเราได้มากกว่านะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วครับผมขอสรุปอย่างนี้ครับไขควงเช็คไฟเนี่ยผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสามัญประจำบ้านนะครับคุณผู้ชมเนี่ยควรจะมีติดบ้านไว้สัก1 อันนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยบางครั้งนะครับปัญหาเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปแก้ไขได้เลยเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นนะครับได้เลยไม่ต้องไปรอช่างบางครั้งรอช่างอาจจะรอวันหรือ2 วันกว่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้นะครับครั้งมันอาจจะเป็นแค่ปัญหาที่จุกจิกเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงแล้วแม้จะเป็นปัญหาที่มันจุกจิกเล็กน้อยเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรมั่นใจแค่ 99% ครับเราควรจะมั่นใจถึง 100% ครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเสียเนี่ยแล้วเราจะไปเช็คนะครับมันไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์นั้นจริงๆนะครับการเช็คอย่างนั้นได้ก็คือเราก็ต้องใช้นี่ครับไขควงเช็คไฟนะครับคุณผู้ชมมีมันไว้เหอะสักอันนึงนะครับติดบ้านไว้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมครับที่มารับชมรับฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิศวกรรมภายในบ้านที่พบเจอได้บ่อยๆนะครับแล้วผมก็เอามาย่อยให้คุณผู้ชมนะครับได้ฟังแบบง่ายๆนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบสาระความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับปุ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยู่ใกล้ๆอย่าลืมครับกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไป
0: แล้วค่ะ 6-7 ปีตอนนั้นแพทย์ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเ
0: บ
1: สิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
1: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
0: ๆ
1: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: อันนี้เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตนเองก็มีหลายโร
0: ค
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวิลด์เดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวหรือมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่ลิงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อม

0: กันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหานี่ก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะอย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเลนอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะๆพวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ค
1: ะหรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็ม
1: ีใช่อย่างพีเอ็ม 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศ

0: งานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดนึงก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี AMA เค้าเรียกแอนติบอดีแอนไทนิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ้ AMA ที่คนไข้บางทีเค้าก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อนะภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
1: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยนะมันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
0: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
1: ครับ
0: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
1: ครับ
0: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า autoimmunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
1: โอเคเข้าใจง่าย
0: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
0: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
1: ครับ
0: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
1: เอ้า
0: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
1: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
0: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
1: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
0: ใช่อ
1: ย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
1: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
0: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
1: กลุ่มเสี่ยง
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
1: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
0: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
1: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
0: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้โดยมา10คน
1: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
0: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
1: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
0: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
1: ครับ
0: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
1: ็
0: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
1: ้
0: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
0: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
1: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยและกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
1: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
0: ู
1: ปผ
0: ีใช่ใช่ใช่
1: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
0: เมื่อก่อนมันจะแดง
1: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ

0: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
1: ้ไวกับแดดคือมันจะ
0: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
1: ้อครับ
0: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
1: ่
0: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้ามีข้อนิ้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
1: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช่
1: นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
0: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อย
1: คร
0: ับ แล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
0: อันนี้เริ่มผิดปกติ
1: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
0: ปวดข้อหลายๆข้อ
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมคะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเน
0: ี่
1: ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
0: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันนี้อาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะฮะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 9% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มไปแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
1: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ทัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับ
1: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย
0: ์
1: มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ยากใช่ไหม
0: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเง
1: ี้
0: ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

0: ือนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคอ
0: ย่างเงี้ยค่ะก็จะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเป็นเอสเอขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดงแล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือคล้ายๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: คุ
0: ณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้อง
0: งดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์มันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหมฮะ
0: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
0: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเค
0: นะ
1: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล
0: ้
1: วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะเราสามารถรักษาแล้วกลับมาที่มายได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือลิมิชันคือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ใช่
1: ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะคืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะคะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทน

0: ได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทน
1: ครับ
0: แล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึก SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย
1: ่
0: างแต่แค่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเออมันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยด์อย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเองอ
0: ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมามักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
1: ครับ
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรก
1: ๆ
0: คือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินก็คือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เซียรอยเนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็หยุดเซียรอยได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอ่ะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเหรอคือนอนสร้างภูมิกันไม่ใช่เหรอ
0: คือให้นอนเยอะๆ
1: ครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออน

0: ไอดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วจะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกายจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SME แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SME นะ
1: ค
0: ะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SME ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใ
0: ช้ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟูดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวาน อะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจะ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยา
1: คือ
0: เขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงเลือดขาวตามจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะ
1: ค
0: ะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้ลู
0: กก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ได้ค่ะก็
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยเนี้ยบางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคุณ คนที่ส

0: สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เขาสูบทุกวันวันละเป็นซองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก็คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อแต่คุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
1: ๆ
0: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้เขาเรียกว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมจ๊ะ
0: จริงๆไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้เอสเอวีคนนี้เกือบ80ละก็80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็นเอสเอวีตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
1: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
0: 20กว่
1: า
0: ตอนนี้คือเกือบ80
1: โอเค
0: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
1: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
1: ซึ่งแปลว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดีมากเลยค่ะ
1: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้ตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัย
1: ครับ
0: พอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
1: ร
0: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
1: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับ มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
0: ค่ะค่ะก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
1: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนนึงเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
1: ครับ
0: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่า
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่เป็นที่ข้อได้ด้วยสะเก็ดเงินเนี้ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนังระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่มั้ยครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่มั้ยครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
1: นะคะ
0: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ค
1: ะแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกตรอบสะดือ นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แล้วซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรค

0: ลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: คือสเก็ตมันก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
1: ครับ
0: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: ๆใช่อ
1: ันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูมิ
1: ครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันอ่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: แต่เค้ามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเค้าอ้วน
1: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
1: อ๋อโอเคมันมีที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้มั้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะฉายแสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
1: ่ๆครับ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาคที่เค้าเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยฮะก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
1: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
0: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส่วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
1: ครับ
0: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
1: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเส
1: บ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได
1: ้หมายความบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได
0: ้บางคน
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยด์เลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเน
1: ี่
0: ย คือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับแกก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ
1: ้หาย
0: เลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: จางครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
1: ครับ
0: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
1: ครับ
0: จริงๆคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะละเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
1: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมัน

0: มีความสำคัญ
1: ค
0: มันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะ

0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออ๋อคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออ่ะอันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
1: โอเคโอเคถ้าได้ฟังจาก2โรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
0: ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พ่อเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดลูกไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวียนโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
3: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
2: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานคืออะไรกันแน่
3: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
2: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงอ่ะ
3: มันไม่ดีมันก็ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมอะค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะคะ
2: สีมันก็จะเข้มขึ้นมา
3: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
2: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
3: ความแก
2: ่ความนี้ใช่ไหมฮะ
3: ความเสื่อมใช่ค่ะ
2: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิเบาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆค
3: ่ะสองประเภทค่ะเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อยมันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
2: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมอย่างนี้ป่ะครับ
3: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
2: แบบที่สองไหมครับ
3: แบบที่

0: 2เนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนหนึ่งก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
1: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมใช่ป่ะครับ
0: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
1: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
0: คนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะ2คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็สมมติว่าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
1: เท่าที่ฟังนะคิดว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฉัตรครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้ครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไ

0: หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนข้องจักรเลย
1: ครับ
0: เราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
1: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างคอเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
0: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ระยะ
0: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรืออาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
1: ซึ่งยากไหมครับ
0: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
1: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
1: อ
0: ธิบายให้ฟัง
1: เราเริ่มกันเลย
0: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอ
1: ี
0: กสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
1: ขวาครับ
0: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
1: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
0: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
1: ้
0: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
1: ้
0: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
1: ้ครับ
0: นะพี่ลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
1: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
0: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ใช่ให้ลูกคอมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเค วันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: การหมุน
0: ของคอแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซิลเราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึงใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแหละสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
1: ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายรับกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
1: ่
0: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1ก่อน1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช่
1: 4
0: ไปต่อใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้แล้วทีนี้ผมคิดว่าน่าจะ

0: จับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจับอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
1: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทนเหรอ
0: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้ละทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยนะผม
1: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คว้างจักรเยอะ
1: คว้างจักรเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล่องๆเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอทีที
1: ่ไม่เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ต์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบ2ต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบ2เปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
0: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนน่ะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
1: จังหวะปล่อย
0: วิธีใช่
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยเราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได้
1: ในนู้นเลยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีก1สเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
0: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
0: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
1: ่ครับ
0: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
1: ได้คร
0: ับ ใช่ใ
1: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลยคร
0: ับ โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
1: ใส่ละกัน
0: ใส่ถุงมือดีกว่า
1: โอเค
0: กันเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
1: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
0: ๆยืนขาตรงปึ้ง
1: ปึ้ง
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
0: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
1: แล้วก็ยกขาขาขวา
0: ไม่ต้องโยกครับโอเค
1: โอเค
0: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
1: ๆอุ้ย
0: นี่แหละที่ต้องระวัง
1: อันตรายจริง
0: ใช่ครับ
1: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยใ

0: ตรงไม่เลยอันตรายกว่าขว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ตีเนี่ยมันจะมีจุดพอยง่ายๆคือเราขว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
0: โอเค
1: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่
0: ขอถาม
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช
0: ่โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
0: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
0: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
0: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปุ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปุ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
0: ้อ
1: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
0: โอเคคร
1: ับ ใช่ครับใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสนามครับ
0: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
1: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มเงี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
0: บ
1: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
0: ตะกี้
1: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลัง
0: ให
1: ้เวลาถึง
0: แต่พอเขาจะปึ๊บ
1: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
0: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้คร
1: ับ ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
0: โอเค
1: ว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดอยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
0: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อนนะ
1: ใช่
0: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
1: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
0: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ย

0: คครับพี่เบนซ์ตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้พี่เบนซ์โชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
1: ได้
0: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
1: ้
0: น
1: ได้ครับใช่ครับ
0: โอเคครับลูกพี่เบนซ์นี่กี่โลครับอันนี
1: ้นี่6 กิโลครับ
0: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่เฉพาะสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็ดูได้เลยครับ
1: ได้ด้วยเลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองมา

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้ารอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่4นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: ลูกสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะลูกสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้ครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
0: ่ 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าคืออย่างพอกจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมพังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ โมง
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรของ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาคว้างคอนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนะแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่
1: ไหม
0: ม
1: ันไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้างอยู่65ใช่มั้ยครับถ้าสมมุติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยที่เราไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกคว้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทําได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทําไปเรื่อยๆดีกว่าสมมุติเราตั้งไว้ปีนี้70 แล้วก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170แล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่ mindset เราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก
1: ็
0: ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆอย่างเงี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยม
3: ัน
0: จะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลางมือขวา
0: อัน
3: นี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: มันกำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่ยไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอย
0: ู่แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
3: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: เออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีกับ20ปีอ
1: ่ะเกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคร
1: ับ ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนลองดูนะครับ
1: ไม่ปวด
2: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไร
2: ครับคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
2: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กตึ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะ
1: นะครับ
2: เราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
2: นี่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
2: นะฮะมันมีการเจ็บทั้งสองน
1: ิ้
2: วเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
2: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
2: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
2: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
2: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
2: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
1: บริหาร
2: ก่อน
0: มันถึงจะกำเข้ามันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
2: ถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสพเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นมีก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
2: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
2: มันไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
2: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ
1: ฮะ
2: นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
2: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: มัน กำละเอียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
0: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
2: ทำงานไม่ได
1: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
2: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะล็อกอยู
2: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไปเลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
2: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำนี่
1: ทำงานบ้าน
2: เยอะงานครัวนะครับบิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: การหิ้วของ
2: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ไ
2: ปหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเส
1: บ
2: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
2: หิ้วของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้โหยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
2: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
2: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
2: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
2: ยาแก้อักเสบ
1: ครับ
2: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างรายเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
2: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
2: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
2: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็เป็นลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
2: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่การถ้าเริ่มแรกเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
2: ยังไม่ถึงกันล็อก
1: อันนี้ถ้า
2: อันนี้
1: รับประทานยาร
2: ับได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
2: ฉีดยาได
1: ้ฉีดยาได
2: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
2: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
2: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
1: ปกติของยา
2: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อยแต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็ 50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
2: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี่
2: ครับ
1: ฉีดยาแล้วประทานยาได้มั้ยฮะ
2: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: แกะจ
2: ะเ
1: หลือ
2: ต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
2: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
2: ต้องแกะแล้ว
0: ต้องแกะเอาออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
0: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
0: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
2: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันเยอะ
1: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าไงอาจารย
2: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
2: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเจ็บเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
2: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
1: ป
2: ีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้อ๋อได้
2: แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เปิด
2: แล้วก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
2: เป็นลักษณะนี้นะครับ
1: อ
2: ันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
2: เอ็นจะรอดมาตรงนี
1: ้ครับ
2: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจิ๊ก
1: ตัดตรงปลอกนี้ออก
2: ตัดตรงปลอกนี้ออก
1: ครับ
2: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
2: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
2: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
2: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
2: คลายเข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
2: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่งสงบ
2: ครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
2: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอ
2: แป๊บเดียวครับ
1: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
2: เย็บ2เข
1: ็
2: มไม่โดนน้ำ7วัน7-10 วัน
1: เท่านั้นเลย7-10 วัน
2: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
2: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
1: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
0: ้ก็
4: เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล้ว
1: อ๋อเหรออุ้ยเนี่ยอย่างนี้จิ๊บจิ๊บ
4: แค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
4: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
4: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะ
4: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับอาจารย
2: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
2: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วนานครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
4: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
2: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับเช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: ใช้เครื่องบ้าง
2: ทีนี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าเรื่องชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได
2: ้ชุดชั้นในได้สะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
2: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
2: เข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับ
1: ก็
2: ใช้
1: ครับ
2: ส่วนการเอาไปของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
2: ครับ
1: คุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได้
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับ
0: ค
2: ่ะของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะจ้าย
2: ังนะครับ
1: ครับอาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวของมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิดมุม
1: ก็บาดเจ็บได
2: ้ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทรพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทรพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดูสองห้างเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมี เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็น2ข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ครับอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
0: ่
2: มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
2: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
0: ุ
2: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บมากไหม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
0: ค่ะ
2: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
0: มีปวดบ้างค่ะ
2: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
0: ค่ะ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเย็บนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะ

0: นะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพัทรพรขึ้นมาสิครับ
1: เอาละครับสำหรับคุณพัทรพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
0: ก็จริงๆของคุณพัทรพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพัทรพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4ของเอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับรับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานนวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้การปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรัดตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้ค่ะเราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
1: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
0: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
1: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
0: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
1: คือ
0: RICE ก็คือ RESTคือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง ice นะครับ C คือ compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
1: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
0: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของจุดที
1: ่ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็มันก็จะทุเลาลง
0: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
1: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
0: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
1: ์
0: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับ

0: างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของสิงห์พลอยดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
2: คะ
1: ก็ใครอยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: คําว่าไม่ตึงที่ว่าเนี้ยบริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็แถวๆหน้านะคะตรงเนี้ย
2: แก้มด้านล่าง
1: ค่ะตรงนี้ค่ะ
3: ตรงใต้ตานี่ด้วย
1: ใต้ตา
3: ด้วยนะฮะ
2: ขอรบกวนคุณสิงห์พลอยถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่มั้ยคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเค
3: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
3: 57อันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองและไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ริ้วรอยอะไรที่เป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติกที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
3: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึง
3: นะ
2: เพราะว่าม
3: ันก็ยังดึง
2: ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
3: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
3: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
3: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
2: ัน
3: ก็จะหย่อน
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
3: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
3: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
3: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ
3: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
2: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย่างเงี้ยปุ๊บมันหด
3: จริงฮะ
2: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
3: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
2: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
3: คล้ายๆอย่างนั้น
2: คล้ายๆอย่าง
3: มือใช่ไหม
2: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะ
3: เคร
2: ื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้น

0: คราวนี้ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
1: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
0: ับเราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
1: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
1: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
1: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป อันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
1: คือ
0: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างงี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้น่าจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหม
2: ไม่อะไรไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้างคะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: เออไม่มี
2: ครีมกันแดด
1: อะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนน
0: ี่
1: ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคต
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นหรือว่าประคองให้ผิว

0: เนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหม
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
1: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับนึง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้เลย
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
2: ใช้ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
1: คือได้ผล
0: เยอะกว่าเพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค
1: ่
2: ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บเจ็บปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลาจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่ง
1: นะปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: มันจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยแต่ในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วอย่างเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่ายกน้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อย
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย
1: ์ต้องวางใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่าถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมฮะว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
0: ๆจากข้างนี้ค่ะ
1: ถ้าเอียงอ่ะถ้าเอียงเอียงมาทางนี
0: ้เอออย่างงี้รู้สึกตรงเนี้ย
1: ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
1: ปวดหลังใช่มั้ย
0: ฮะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่มั้ยตรงกระเบนเหน็บนะ
0: ค่ะ
1: ปวดลงมาสะโพกมั
0: ้ยไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มามั้ยมาตรงนี้นะ
0: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะทำอย่างงี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกมั้ยไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณ
1: ตรง
0: น
1: ี้ครับปวดมั้ย
0: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลัง
2: ฮะ
1: เราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ไอ้ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะข้างขวาม
0: ันจะไปซีกขวา
1: ใช่เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: จะตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูก็ว่าบวมแล้วไม่บวมแล้วก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
1: แล้วดูรอยบวมตรงนี้
2: ฮะ
1: อันนี้ลึกกว่าอันนี้เส้นกว่า
4: อันนี้บุ๋มกว่า
1: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
4: ้ครับ
1: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
4: ใช่
1: ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
4: ใช่ใช่
1: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในคลองครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
4: คร
1: ับ ก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
4: ได้ฮะ
1: ตอนวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
4: ครับ
1: อันนี้เป็นวิธีตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
4: ครับ
1: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
4: ฮะ
1: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
4: ครับ
1: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับมีไห
4: มมีฮะ
1: ลองบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
4: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
1: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบรีบลงไปนั่นนะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
4: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
1: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว
4: ้
1: ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
4: มันก็ไม่ลงมา
1: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
4: โอ้จริงๆนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
1: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
4: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
4: ครับ
1: ในข้อ
4: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
1: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
4: ครับ
1: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในภายในข้อเพราะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
4: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่าย กตัวอย่างเช่นนะครับ
4: ครับ
1: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
5: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
1: ใช่ไหม
5: ใช
1: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
5: ้อันไหน
1: ต
5: ึ
1: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองได
4: ้ครับ
1: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
4: ้ครับ
1: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
4: ชัดมาก
1: นะครับ
4: ช
1: ั
4: ดเจน
1: มากนะครับ
4: อ
1: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
4: ครับ
1: เจ็บไหมเนี่ย
5: เจ็บไหม
1: เจ็บไหมฮะ
4: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
5: ค
1: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
4: ใช่ใช่
1: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
5: แล้วตัวเท้าน
1: ี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
4: โยกออกด้านข้าง
1: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
4: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
1: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกไปนะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
4: มั่นคง
1: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
4: ครับ
5: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้ว
1: ค
5: ะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
1: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
4: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
5: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
1: เป็นแต่ว่าไม่บวม
5: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมาก
4: นะข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
1: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
4: ครับ
1: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
4: ้
1: น
4: ะ
1: เดินเหมือนคนปกติ
4: ตัวเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
1: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
4: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
5: จะ47ปลายเดือนหน้านะ
1: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ป ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวรรธนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
2: ครับ
1: อันนี้ก็
2: จะมีโก่งเลยเหรอฮะ
1: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
2: ครับ
1: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
2: ครับ
1: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทรเซป
2: ทำยังไงอาจารย
1: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
2: ค้างไว้10วิน
1: าที10วินาทีนะครับ
2: อ๋ออย่าง
1: น
2: ี้เหรอง่ายๆ
1: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ
2: จะช่วยยังไง

0: อาจารย์
1: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอเทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
0: ใช่เลยใช่ไหม
2: ครับ
0: จังครับโดยสรุปคุณวันธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
1: ครับใช่ครับ
0: จากการยืนนานๆ
1: ยืนนานๆและน้ำหนัก
0: ตัวที่มาก
1: มาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มีสองสิ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็คืออ
1: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
0: อย่ายืนตลอดเวลา
1: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
0: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
1: ์ป้องกันได้ครับ
0: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
1: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
0: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: เพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: ต้องอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ครับ
0: คุณภาพชีวิตแย่
1: ใช่ครับ
0: ไม่เหลือมีผลทั้งจิตใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวันธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเรา

0: ต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 ซีซีเนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะคะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์นิตมนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะฮะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรือ

0: อาจารย์เก่งทั้งสองท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พี่อาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่ง
0: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก่อนระวังรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆเติมเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าฮะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลนะเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
3: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: เนี่ยฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
4: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการ ื่อมลงของตัวสมองแล้วก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษาเนี่ยค่ะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหูเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคดำเนินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พี่เด็กอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
0: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการดื่มการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
0: ครับ อะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นเอ่ยการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
1: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
0: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
4: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปรวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะทับตัวหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
0: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมฮะเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงฮะ
4: ันนี้จะต้องหลักๆจะต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
0: ้ครับ
1: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
0: คร
1: ับเราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการ

0: ป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบ
2: น
0: ี้อะไร
2: ตรงนี้ถึงค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
0: นอกจากนี้เนี่ยพากินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
0: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่หิวแล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
0: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออก นะคะร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบก

ีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายๆเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

0: ญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
0: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
2: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
2: แต่อันนี้ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
0: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
1: ้
0: อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
0: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
0: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
0: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหม

0: ค่ะแล้วพากินสันเนี้ยมันเป็นโรคพากินสันไหมพากินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพากินสันก็จะมีโรคพากินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพากินสันอาการคล้ายพากินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพากินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดหนึ่งฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่ใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่า

0: าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อสะโพกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิทบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ชงความจำระยะชักความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับเขยื้อนร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับเขยื้อนกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7ซุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบ

0: ตุที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือว่าแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
2: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
1: สามารถทาน
2: คู่กันได้จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้นะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะเขาสามารถทานได้ค่ะ
1: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
0: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าคว่ำหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่จะมักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออยากจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
1: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
0: ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาเรื่อง

0: ของการทานแคลเซียมกับโฟลิกหน่อยนะครับตาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
1: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได
0: ้อืม
1: ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
1: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพันเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82แนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: ปกติจะแนะนำไหม
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจจะต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าห้าขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรต้องกังวล
0: ครับนะฮะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา

0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: ก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
0: คือ
1: ต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
0: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัลยากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัลยากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
0: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติหลังอาหารปกติมากินพร้อมกันระบบเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
0: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมวิต 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงฮะ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
2: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่าย แล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเดือนที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
0: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าเอ๊ะปกอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
1: สามารถทำได้แต่ก็จะคือกับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
0: นะครับใครผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกติ

ก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่เนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับ
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่า 100,000 คู่เลยนะครับที่จบลงในการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับในวันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับผม
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
2: ครับ
1: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่า journey ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
2: อันเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็น